0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: เออน้องหนูสิ้นปีนี้มีโครงการจะไปเที่ยวไหนไหม
1: หนูก็คิดจะไปเที่ยวเหมือนกันค่ะปีนี้ทำงานหนักมาตลอดเลยอยากพักบ้างเหมือนกันค่ะ
0: ไปต่างประเทศเลยมีหลายประเทศน่าไปนะในแถบทวีปยุโรปหรือไม่ก็อเมริกานะ
1: แต่หนูว่าเที่ยวเมืองไทยดีกว่าค่ะหนูชอบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราได้ไปชมงานหัตถกรรมซึ่งเป็นฝีมือของคนในภาคเหนือเห็นแล้วภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของคนเหนือจริงๆค่ะ
0: พูดตรงๆคือน้องหนูชอบเอกลักษณ์ของคนภาคเหนือใช่ไหม
1: ใช่ค่ะหนูชอบแล้วก็ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นคนเหนือมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้านบางอย่างนะคะพี่ทีนเราคิดไปไม่ถึงเลยค่ะว่าเขาจะสามารถทำงานหัตถกรรมได้ประณีตสวยงามจริงๆค่ะ
0: พูดก็พูดเถอะนะคำว่าเอกลักษณ์พี่ยังสงสัยอยู่เลยว่ามันมีความหมายครอบคลุมแค่ไหน
1: คำว่าเอกลักษณ์ประกอบด้วยคำว่าเอกะซึ่งหมายถึงหนึ่งและคำว่าลักษณ์ซึ่งหมายถึงสมบัติเฉพาะตัวค่ะพอนำคำสองคำนี้มารวมกันเป็นเอกลักษณ์จึงหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวหรือสภาวะที่ไม่มีผู้ใดเหมือนเช่นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองหลวงใดๆในโลกหรือนักท่องเที่ยวทั่วโลกประทับใจในเอกลักษณ์ความมีน้ำใจของคนไทยค่ะซึ่งทั้งสองประโยคที่หนูยกตัวอย่างให้พี่ทินฟังนะคะประโยคแรกแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของเมืองหลวงซึ่งมีแห่งเดียวในโลกส่วนประโยคที่สองแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของคนไทยนั่นก็คือความมีน้ำใจนั่นเองค่ะ
0: พี่เข้าใจแล้วครับเอกลักษณ์หมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวหรือสภาวะที่ไม่มีผู้ใดเหมือนว่าแต่ว่าที่น้องหนูบอกว่าชอบเอกลักษณ์ของคนเหนือจริงๆแล้วคิดอยากจะมีแฟนเป็นคนเหนือใช่ไหมเนี่ย
1: พี่ทินคิดเอาเองคนเดียวทั้งนั้นค่ะหนูยังไม่ได้คิดอะไรเลย
0: ก็พี่คิดแทนให้ไงเผื่อไม่กล้าพูด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กวาดล้างสแกมเมอร์โนมินีต่างชาติตั้งคณะอนุกรรมการลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาตินางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ร่วมกันหารือสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในมิติต่างๆรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินและภัยคุกคามทางไซเบอร์จากการประชุมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน5คณะเพื่อนำมาตั้งเป็นคณะกรรมการ1คณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอนุกรรมการ 2. คณะอนุกรรมการป้องกันและกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานอนุกรรมการ 3. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณเป็นประธานอนุกรรมการ 4. คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ 5. คณะอนุกรรมการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอนุกรรมการจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนกล้วยแขก
9: วิเชียนมาจำได้ไหมเมื่อวันก่อนศรีสวัสดิ์เอาปัญหามาทายเราเรื่องกล้วยนะ
10: จำได้สิก้าวตามตอบได้อย่างเดียวคือกล้วยหอมไง
9: วันนี้ฉันอยากถามศรีสวัสดิ์มั่งว่ากล้วยแขกมันมีหน้าตายังไง
10: กล้วยแขกไม่ได้เป็นชื่อกล้วยอย่างกล้วยหอมกล้วยไข่หรอกนะแต่กล้วยแขกเป็นของกินอย่างหนึ่ง
9: เป็นของกินของแขกเหรอ
10: เป็นของกินที่ใช้กล้วยชุบแป้งทอดปิ้งของกินเล่นๆเขาเรียกกันว่ากล้วยแขก
11: บางทีเขาก็เรียกว่ากล้วยทอด
10: ใช่บางคนก็เรียกกล้วยแขกบางคนก็เรียกกล้วยทอด
9: แล้วทำไมเรียกว่ากล้วยแขกล่ะ
11: ฉันเดาว่าคนทำแรกๆคงจะเป็นแขกจึงเรียกว่ากล้วยแขกเหมือนอย่างก๋วยเตี๋ยวแขกสลัดแขกข้าวแขก
10: กล้วยแขกเป็นอาหารของไทยทำจากกล้วยน้ำว้าชุบแป้งทอดบางทีก็เรียกว่ากล้วยทอด
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
2: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
6: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดี

คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั่วภูมิภาคของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569 8:36 น.อยู่กับดีเจคุณพิชญ์ นันท์จันเทศค่ะและสุขไลค่ะน้องเนกมุลลักษ์เจริญอเนกกุลควบคุมเสียงรถโทรศัพท์พี่โอเล่การทิลาลิขิตและที่สำคัญสภาพอากาศวันนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรมาติดตามกับผอ.สุรพงษ์สารปราบผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: สวัสดีครับคุณชนะนันท์สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ท่านที่ชมออนไลน์ทั้งทาง Facebook ทั้งทาง YouTube ครับ
0: ค่ะผอ.คะเช้าวันนี้นะคะตื่นเต้นเลยวันที่8นะคะช่วงเช้ามานี้ก็มีเกิดแผ่นดินไหวนะคะเหตุการณ์นี้เกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์นะคะขนาด 8.2 ลึก50เลยนะคะ
1: ก็ข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็ 8.2 ความลึกจากผิวดินก็50กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นะครับเกาะมินดาเนานี่ถ้าใครอาจจะไม่ทราบนะฟิลิปปินส์เขาจะเป็นแนวยาวข้างบนเกาะข้างบนตอนเหนือก็จะเรียกว่าเกาะลูซอนนะครับเกาะใหญ่ของเกาะตัวเมนิลาก็จะตั้งอยู่ตรงนั้นเกาะมินดาเนาก็จะเป็นเกาะทางด้านใต้ติดกับเกาะบอร์เนียวของทางด้านมาเลเซียนะครับก็อยู่ทางด้านใต้ตรงนั้นก็จะมีเมืองดังๆก็คือเมืองเซบูนะครับก็แถวฟิลิปปินส์ก็อยู่ในเขตของวงแหวนแห่งไฟก็คือเป็นรอยเลื่อนนะครับก็มีแนวภูเขาไฟมีแนวแผ่นดินไหวก็เมื่อ 6:37 ที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศไทยนะครับ
0: okay.
1: ก็เกิดแผ่นดินไหวในเบื้องต้นก็รายงานมาที่ 8.2 นะครับหลังจากวิเคราะห์ล่าสุดแล้วข้อมูลเข้ามาก็คือขนาดนะครับ 7.8 นะครับ
0: okay.
1: แล้วก็ลึกจากพื้นดินลงไป50กิโลเมตรนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีการประกาศเตือนคลื่นยักษ์แถวฟิลิปปินส์นะครับแต่ทางบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ได้รับแรงสั่นสะเทือนนะครับ okay. ก็ยังไม่มีรายงานเข้ามาเพราะว่าโดยภูมิภาคทางด้านนี้นะครับก็ถือว่าถ้าดูตามรูปหน้าจอนะครับเกาะมินดาเนาก็ห่างจากบ้านเราพอสมควรแล้วก็สถานที่เกิดแผ่นดินไหวก็จะมีเกาะบอร์เนียว
0: okay.
1: กั้นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคลื่นแผ่นดินไหวหรือว่าคลื่นสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้นก็คงมาถึงบ้านเราก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับอันนี้ก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับแต่ก็รับรู้เรื่องของแผ่นดินไหวไว้นะครับว่าช่วงนี้เช้านี้มีข่าวแผ่นดินไหวที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ห่างจากบ้านเราพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะขนาดค่อนข้างรุนแรงก็คือขนาดแรงนะครับ 8.2 คือแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะวัดขนาดขนาดก็คือตัวแมกนิจูดของเขานะครับแต่ถ้าความรุนแรงก็จะวัดอีกแบบนึงเราจะใช้มาตราอีกมาตราหนึ่งในการวัดขนาดความรุนแรงนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ติดตามนะคะตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะยังไงก็เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง
1: ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยา Facebook เราก็จะมีข่าวอัปเดตต่อเนื่องรวมทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเห็นว่าเราก็ยังไม่มีประกาศเตือนเรื่องของเซลล์บอดแคทอะไรขึ้นมานะครับเรื่องของขนาดเซลล์บอดแคทนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าเอ๊ะทำไมแผ่นดินไหวขนาดนี้เราไม่มีการแจ้งเตือนเซลล์บอดแคทเนื่องจากว่าพื้นที่ฟิลิปปินส์นะครับก็อยู่จาก
0: บ้านเรา
1: ห่างจากบ้านเราพอสมควรแล้วอยู่รอบนอกนะครับซึ่งผลกระทบจะไม่ส่งผลกระทบบ้านเรามากนักทีนี้ถ้าเราจะเริ่มประกาศเซลล์บอดแคทต้องอยู่ในโซนที่เราเรียกโซน1โซนที่อยู่ขอบเขตใกล้ๆบ้านเราแล้วก็มีขนาดของแผ่นดินไหวตั้งแต่6ขึ้นไปนะครับก็ถึงจะมีประกาศในเรื่องของเซลล์บอดแคทฟิลิปปินส์ก็อยู่เป็นวงรอบ2ซึ่งห่างออกไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลประกาศธรรมดา
0: ค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเช้านี้นะคะเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่าตื่นตระหนกนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องในเรื่องสภาพอากาศค่ะผอ.คะตอนนี้ฝนเพิ่มขึ้นหรือยังคะ
1: คือเริ่มเพิ่มขึ้นทางด้านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแต่ก็เพิ่มขึ้นไม่มากนะครับคือช่วงวันสองวันนี้ถ้าเราสังเกตเห็นจะเห็นว่าลมพัดค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากว่าตัวอากาศบ้านเราก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเมียนมาอยู่เมื่อสัก2วันก่อนนะครับวันนี้ก็หายไปแล้วช่วงนั้นจะเห็นว่าลมพัดแรงมาก แล้วก็มีฝนมาแล้วก็ฝนเคลื่อนค่อนข้างไวอาจจะมีตกหนักทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับทางด้านภาคเหนือซีกตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางบางพื้นที่เท่านั้นก็ยังไม่มากภาคอีสานก็ดูร้อนน้อยลงเนื่องจากลมที่พัดแรงแล้วก็มีฝนเข้ามา สำหรับสภาพอากาศวันนี้นะครับปัจจัยที่บ้านเราเราก็เริ่มที่จะเห็นแนวของร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านทางด้านแถวจีนตอนใต้นะครับแถวเวียดนามตอนบนก็เริ่มเดี๋ยวอีกวัน2วันก็จะเริ่มกลับลงมาแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่วันนี้ยังส่งผลต่อบ้านเราอยู่ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะครับพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันตกพื้นที่ภาคตะวันออกด้านรับลมแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ตกหนักบางแห่งแต่วันนี้จะไม่มีฝนตกหนักมากแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่มีปัจจัยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเมียนมานะครับอันนี้ก็อ่อนกำลังลงไปแล้วก็เหลือแค่มรสุมอย่างเดียวส่วนวันพรุ่งนี้แนวโน้มฝนก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวอาจจะมีร่องมรสุมพาดผ่านลงมาทางด้านภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยจากที่บริเวณอันดามันตอนบนจากที่เคยสูง2ถึง3เมตรตอนนี้ก็ลดลงเหลือประมาณ2เมตรนะครับก็ลดลงมาเรื่องของมรสุมนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอากาศบ้านเราในวันนี้นะครับถ้ามาดูรายภาควันนี้ภาคเหนือการกระจายฝนค่อนข้างดีนะครับ160ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่แล้วก็ตราดนะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ก็มีเรื่องของดินถล่มดินสไลด์คือไม่ได้เกิดจากลักษณะของฝนที่ตกหนักมากๆอาจจะเป็นตกสะสมแล้วก็ด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คือลักษณะก็จะเป็นภูเขาสูงนะครับก็มีดินมีหินลงมากีดขวางทางจราจรเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่แรงๆตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ยังไงใครที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเฝ้าดูลักษณะของฝนถ้าตกต่อเนื่องฝนตกหนักเกินกว่า1ชั่วโมงนะครับโอกาสที่เกิดน้ำป่าแล้วก็พวกดินหินสไลด์ก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยอยู่นะครับร้อยละ30ของพื้นที่นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับไม่ว่าจะเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมก็ฝนค่อนข้างน้อยนะครับรออีกสัก1วันที่ฝนจะเพิ่มขึ้นมาภาคกลางวันนี้ฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งทางด้านซีกตะวันตกที่ติดต่อกับเมียนมาแถวกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็บางส่วนของนครปฐมนะครับฝนก็ส่วนมากก็เป็นช่วงเย็นค่ำส่วนภาคตะวันออกนะครับฝนการกระจายของฝน160ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งนะครับฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับวันนี้คลื่นลมทะเลสูงประมาณ2เมตรก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนักท่องเที่ยวนะครับการเล่นน้ำในพื้นที่ไหนที่มีธงเหลืองธงแดงก็หมั่นสังเกตดูสัญลักษณ์ด้วยนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนลดลงแล้วนะครับเหลือ140ของพื้นที่ก็แถวเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับทะเลก็ขึ้นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งก็ประมาณ2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนมีแนวโน้มเริ่มลงนะครับจากที่ตกชุกหนาแน่น170ตอนนี้ก็เหลือ160ตกหนักบางแห่งระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตจะเห็นว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับรวมทั้งคลื่นลมอันดามันตอนบนวันนี้เหลือ2เมตรแล้วนะครับภูเก็ตลงไปก็ 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวานนี้ก็มีฝนเข้ามาช่วงบ่ายๆนะครับก็ตกหลายพื้นที่วันนี้ฝนประมาณ160ของพื้นที่นะครับก็ส่วนมากจะเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับแนวโน้มฝนวันนี้ยังไม่มากแต่พรุ่งนี้ก็จะเริ่มขึ้นถ้าเราดูพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้ก็อยู่มีเฉพาะเกณฑ์สีเหลืองก็คือความแรงฝนประมาณ 35-90 เท่านั้นเองก็อยู่ทางด้านทางภาคเหนือนะครับตอนบนทางด้านซีกตะวันตกของประเทศนะครับแถวภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เท่านั้นเองนะครับส่วนวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับฝนก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้น
0: เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่ไม่ได้ให้สีผอ.มีโอกาสตกหรือเปล่าคะ
1: ก็มีโอกาสตกแต่ฝนค่อนข้างน้อยนะครับก็ไม่ได้ส่งผลกับภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับฝนบ้านเราส่วนมากที่จะเกิดภัยคือประมาณสัก 50มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็พื้นที่เราต้องดูพื้นที่เสี่ยงด้วยถ้าตก50มิลลิเมตรทางด้านภาคใต้นี่โอกาสภัยก็ไม่มากนักแต่ถ้าเป็นภาคเหนือด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขานะครับเป็นที่ลาดชันนะครับบางทีก็เป็นที่ป่าเสื่อมโทรมโอกาสที่เกิดน้ำป่าแต่ก็จะเป็นจุดเล็กๆนะครับอาจจะมีพวกดินหินต้นไม้มาสไลด์ลงขวางเส้นทางกิจทางได้โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกปีครับ
0: ก็ตอนนี้นะคะเปิดรับสายท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วนะคะ023839003 023839004ค่ะมีเหตุการณ์อะไรหรืออยากทราบสภาพอากาศโทรเข้ามาได้นะคะสายแรกมาแล้วค่ะคุณพรชัยจากพระราม5คุณพรชัยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับที่จะเห็นคุณชนันท์จันเทศขอสวัสดีท่านผอ.ด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเล่นคุณท่านได้ประธานเนี่ยปีนี้ต้นระวังเรื่องฟืนไฟหน่อยไม่ช่วงนี้มีไฟไหม้แถวซอยรามอินทรา15นะฮะถนน
1: ครับ
2: กรุงเทพเนี่ยต้องระวังเรื่องฟืนไฟหน่อยนะช่วงนี้นะไฟไหม้บ่อยเมื่อคุณกรุงเทพผมได้รับผลแล้วนะครับที่ดีเจอินท่านผอ.
0: ครับ
2: มาแบบเช้าเลยมาผม
0: เย็นสบายเนาะถ้าฝนมา
2: ทำไมตรวจเกิดอะไรขึ้นนะมาแบบโมเลยฝนเมื่อวานนี้วันไหน
1: ก็เป็นลักษณะลมมรสุมที่เบาลงนะครับเราเรียกว่าเบาลงพอลมเบาลงปุ๊บลมทะเลลมอะไรมันก็ทำให้การเกิดของฝนค่อนข้างดีถ้าคุณพรชัยสังเกตว่าวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ลมแรงมาก
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ลมแรงเนี่ยฝนเหมือนทำท่าจะตกก็ไปตกที่อื่นลอยไปตกที่อื่นนะครับ
2: ใช
1: ่พอลมเริ่มเบาปุ๊บมันก็การยกตัวของลมของฝนก็จะค่อนข้างดีกว่าครับ
2: คิดว่าอ๋อเอว่าหนักอ๋อเอว่าอกหนักอยู่ไอ้ว่าอกไม่นานมากหมู่ว่า
1: ครับ
2: ว่าทุ่งจับ
1: ครับ
2: เนี่ยผมรู้ชอบฝนใช่ไหมท่านออจับได้ท่านที่จับได้ว่าเนี่ยถ้าทำผ่านดูสิในกรุงเทพเขตในเมืองไม่ได้ฝนเลยอันนี้ได้ฝนจบใจแล้ว
1: ครับครับ
2: เขาว่าในเมืองไม่ค่อยได้ฝนละเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะได้รอบนอก
0: ค่ะ
2: ตอนนี้จับนี่ไปในเมืองก็จะได้ฝนได้เลยจับได้กรุงเทพใช่ไหมคร
1: ับ ถ้าช่วงวันพรุ่งนี้ไปนะครับก็จะมาช่วงเย็นข้ามฝนเริ่มมากขึ้นนะครับ
2: เพราะวันได้ดูฝนอ๋อจะอยู่เราไป
1: อีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งแนวฝนก็จะเคลื่อนไปทางด้านจีนนะครับ
2: มาครับผมคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อนะคะจากคุณเจเจสมุทรสาครค่ะคุณเจเจค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับเมื่อวานนี้สุนทรคอนตะกุนเทียนโอ้โหฝนฉ่ำมากเลยครับ
1: ครับ
3: เมื่อวานนี้หัวชุ่มฉ่ำมากเลยครับเมื่อวานนี้สุนทรคอนอยากทราบว่าวันนี้ช่วงบ่ายบ่ายค่ำวันนี้จะมีโอกาสฝนไหมครับ
1: วันไหนนะครับ
0: วันนี้ค่ะ
1: วันนี้ใช่ไหมครับวันนี้มีโอกาสได้ครับแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับฝนน่าจะอยู่ทางนนทบุรีปทุมทางด้านนั้นนะครับวันนี้เนื่องจากว่าตัวลมนี่ก็เริ่มบางๆลงบ้างนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ที่จะมีโอกาสมากกว่าครับถ้าทางด้านสุสานครครับ
3: แล้วอยากทราบว่าที่เมื่อวันพฤหัสศุกร์เนี่ยโอ้ยลมแบบลมแรงมากแบบมันแบบวิวมากเลยครับเมื่อวันพฤหัสกับศุกร์ครับ
0: ลมแรง
1: ก็เนื่องจากว่าตัวมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมอยู่ตัวมัตตบันแถวประเทศพม่านะครับประเทศเมียนมานั่นเองก็คือแช่อยู่ตรงนั้นประมาณ 2-3 วันเห็นว่าลมจะแรงตลอดทั้งวันเลยนะครับแต่เพราะว่าลมแรงนี่ฝนแถวภาคกลางตอนล่างกลับไม่เยอะจะไปเยอะทางด้านขอบที่ติดกับเมียนมาทางด้านภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตกมากกว่าครับ
3: ครับจะอยากทราบว่าตอนนี้ประกอบการเอลนีโญเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้
1: ตอนนี้ถ้าดูค่าเฉลี่ยนี่เขาก็เริ่มนะครับที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เอลนีโญตอนนี้ยังเป็นกลางอยู่นะครับเพราะเอลนีโญเนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเฉลี่ย3เดือนนะครับเฉลี่ย3เดือนแต่ช่วงเดือนล่าสุดเนี่ยก็เริ่มที่จะอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเริ่มสูงขึ้นแล้วก็เดือนหน้าน่าจะเริ่มเป็นเอลนีโญนะครับแต่คือบ้านเราในผลกระทบถามว่ามีไหมมันก็มีก็คืออาจจะมีอากาศร้อนขึ้นกว่าปกติฝนลดน้อยลงแต่เนื่องจากว่าเอลนีโญนะเกิดในฤดูฝนปีนี้นะครับผลกระทบก็คงไม่ได้ถึงขนาดที่เรากลัวกันที่ออกข่าวรุนแรงว่าฝนจะแรงไปเลยนะครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าของเราเนี่ยเกิดในหน้าฝนแต่ที่เรามองนะครับคือเอลนีโญพอปลายปีมันจะส่งผลถึงต้นปีหน้าด้วยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ แล้งต่อเนื่องก็จะมีผลกระทบกับปีหน้าค่อนข้างสูงมากกว่าปีนี้ที่เรารู้สึกว่ามันน้ำหมดไวเพราะเราใช้น้ำเยอะกันเยอะด้วยนะครับใช้กันเยอะแล้วก็อากาศร้อนที่มีการระเหยมากแต่เรื่องของฝนปีนี้ยังมีได้อยู่ถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าปกติครับ
3: อ๋อแล้วนี่ก็แสดงว่าเอลนีโญที่อันนี้จะมาปีนี้ถือว่ายังไม่ร้ายแรงเลยใช่ไหมครับ
1: คือเอลนีโญเวลาผลกระทบเขาเนี่ยที่จะส่งผลเยอะๆก็คือปีที่2เหมือนว่าภัยแล้งมันจะค่อยๆสะสมเหมือนคนป่วยนะครับเหมือนคนป่วยเป็นโรคมะเร็งจะค่อยๆสะสมไปพอปีที่2มันจะเริ่มเห็นผลชัดว่าไอ้ฝนเราน้อยต่อเนื่องแล้วหน้ามันเริ่มเห็นผลชัดมันไม่ใช่ว่าฝนมันจะหายไปเลยมันก็มาแต่อาจจะมาไม่สม่ำเสมอและอีกเรื่องคือในปีเอลนีโญคืออากาศที่มันร้อนกว่าปกติเพราะฉะนั้นการระเหยของน้ำก็มีมากครับ
3: อ๋อครับขอบคุณมากคร
1: ับ ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อนะคะจากพี่ออนบางประกงค่ะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องพิงพินจ๋า
0: จ้า
4: สวัสดีค่ะท่านผอ.สุรพงษ
1: ์สวัสดีครับ
4: วันนี้มืดครึ้มไปหมดเลยเมฆเต็มท้องฟ้าเลยแต่อากาศก็อบอ้าวนะคะ
1: ครับ
4: แล้วก็ฝนน่ะตกก็แก้ปอแปะเขาไม่เต็มใจตกเลยแล้วเมื่อไหร่เขาจะตั้งใจตกแบบสู้สู้ซาซาอะไรแบบนี้บ้างคะท่านผอ.
0: สู้สู้ซาซาชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำใช่ไหม
1: คือถ้าช่วงนี้นะครับก็จะเริ่มมีเข้ามาบ้างช่วง12 13นะครับ
4: เหรอคะ
1: ก็ช่วงเย็นค่ำก็จะเริ่มมีเกือบทุกวันนะครับ
4: จ
1: ้
4: ะ
1: ก็จะเป็นระบบมากขึ้นครับ
4: บอกว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยลมแรงจริงๆพี่ไปงานขาวดำอ่ะโอ้โหลมกระโชกแรงนะแรงมากน่ากลัวอยู่ที่วัดนี่ยังกลัวแต่ว่าหลังคาแน่นหนา
1: แร
4: งเป็นลมกระโชกไม่ใช่ลมพัดธรรมดามาจากทะเลลมมาจากทะเลนะคะ
1: ครับ
4: ตอนนี้ลมเบาๆไม่แรงจ้ะเวลาเหลือน้อยแล้วนะจ๊ะขอบคุณท่านผอ.และน้องๆด้วยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ออนนะคะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามทางFacebook ของเราค่ะในส่วนของ Facebook นะคะทักทายคุณประเสริฐคุณอนันต์คุณจินตเกียรติคุณสุภกรคุณธีระคุณโตเตคุณสุรชัยคุณแสงเพชรคุณอนุรักษ์คุณแพงอุตุปากช่องด้วยนะคะคุณสุภกรนี่บอกว่าที่ศรีราชาเนี่ยลมมันแรงๆนี่มันตัดยอดเมฆไปก็เลยทำให้ศรีราชาไม่ตกหรือเปล่าคะผอ
1: ก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับว่าศรีราชานี่คือต้องลมเบากว่านี้อย่างที่เคยบอก
0: ค่ะ
1: พอลักษณะของมรสุมเวลาแรงมากๆนะครับเวลาพายุอยู่ใกล้เราเวลาแรงมากๆเนี่ยคือลมเขาจะพัดเลยไปหาพายุเลยไปหาหย่อมความกดอากาศต่ำเลยเพราะนั้นถ้าเราไม่มีภูเขากั้นไม
0: ่
1: มีแนวเราเรียกเป็นแนวพัดสอบของลมคือลมพัดเหมือนช่องเขาเนี่ยบริเวณเหล่านั้นก็คือฝนจะค่อนข้างน้อยเพราะนั้นไม่ใช่ว่ามรสุมแรงแล้วฝนจะเยอะนะครับถ้าแรงมากๆแรงจะจัดการก
0: ่
1: อตัวของเมฆการจับตัวของเมฆมันก็จะไม่ได้คร
0: ับ ไปที่คุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์นะคะลพบุรีนะคะลพบุรีตะวันตกลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดแรงจริงแล้วก็เมฆก็น้อยปัจจัยนี้ก็จะไม่ทำให้ลพบุรีมีฝนได้ใช่ไหมคะ
1: ก็ช่วงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เริ่มที่จะมีฝนแล้วครับทางด้านลพบุรีเพราะว่าไอ้ตัวที่จะมีเพิ่มเติมเข้ามานอกจากมรสุมที่เบาลงแล้วนะครับก็เหลือกำลังปานกลางก็จะมีแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านทางด้านแถวภาคเหนือแถวประเทศลาวนะครับแถวประเทศเวียดนามเพราะนั้นแนวฝนบ้านเราทางด้านประเทศไทยตกหนักก็จะมีมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเย็นค่ำนะครับพรุ่งนี้ก็อากาศค่อนข้างสูงด้วยทางลพบุรีนะครับ
0: ค่ะคุณโตเต้นะคะจากทองผาภูมิมีความห่วงใยมีความแบบเครียดเรื่องเอลนีโญค่ะผอ.บอกว่าฟังนักวิชาการมาเยอะทางทองผาภูมิกาญจนบุรีเนี่ยจะมีผลกระทบไหม
1: ทองผาภูมิถ้าช่วงต้นฤดูฝนช่วงนี้จะยังไม่มากที่จริงทองผาภูมินะครับฝนมากกว่าปกติด้วยซ้ำตั้งแต่ช่วงเข้าฤดูฝนมาน้ำเข้าเขื่อนค่อนข้างมากทางด้านเขื่อนศรีนครินทร์เองนะครับหรือว่าเขื่อนเขาแหลมเองนะครับอาจจะเป็นช่วงของปลายฤดูฝนที่ฝนอาจจะช่วงกลางช่วงปลายฤดูฝนที่ฝนอาจจะขาดไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงว่าจะแรงรุนแรงนะครับแต่จะเริ่มส่งผลก็คือเป็นลักษณะของปลายปีนี้ต่อต้น ต่อต้นฤดูฝนปีหน้านะครับที่ทางภูมิทางด้านประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบเรื่องของฝนที่ไม่ตกแล้วก็อากาศที่ร้อนขึ้นช่วงนั้นมากกว่าถ้าช่วงปีนี้ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะนะคะติดตามกันต่อนะคะสบายๆนะคะคุณโตเตนะคะคุณสุรชัยคุณแสงเพชรค่ะร้อนนะคะจากสกลนครคุณอนุรักษ์บอกว่าสวัสดีจากบางแคคุณแพงค่ะบอกว่ายะโสธรจะมีฝนไหม
1: ยะโสธรจะเริ่มมีสักวันที่10นะครับวันที่10วันที่11ช่วงนั้นนะครับที่จะเริ่มมีฝนเข้ามา
0: ค่ะ
1: นะครับก็ต้องรอช่วงนั้นนะครับถ
0: ้
1: าวันนี้ก็ยังน้อยอยู่ครับ
0: ค่ะอุตุปากช่องค่ะผอ.บอกว่าฝนจะตกเยอะๆทางโคราชแล้ววันไหนแล้วก็มีฝนทิ้งช่วงเมื่อไหร
1: ่11 12นะครับที่จะตกเยอะหน่อยแล้วก็ช่วง16 17ไปนะครับอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วนะครับคืออาจจะไม่ได้เข้าแบบทฤษฎีเป๊ะๆนะครับแต่ก็ฝนน้อยแล้วช่วงตั้งแต่ช่วง17 18ไปนะครับแล้วอุณหภูมิก็สูงขึ้นด้วยเพราะนั้นฝนในช่วงของสัปดาห์นี้ที่จะเกิดขึ้นเกษตรกรก็เตรียมบริหารน้ำจัดเก็บได้ก็จัดเก็บก่อนนะครับในช่วงนี้
0: ค่ะถ้าข้ามพูนพิสุราธานีค่ะเช้านี้ร้อนแดดจ้าเลยจะมีฝนตกไหมคะ
1: มีได้อยู่ครับแต่ไม่เยอะนะครับวันนี้ไม่เยอะแล้วก็ช่วงพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะเริ่มลดลงด้วยครับ
0: ค่ะคุณออโต้นะคะสีเมืองใหม่อุบลฟ้าครึ้มครึ้มจะมีฝนไหมคะ
1: วันนี้ยังมีโอกาสได้นิดหน่อยนะครับแต่พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่10วันที่11 12นะครับก็มีโอกาสฝนมากขึ้นครับ
0: ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20นะคะโซนอันพนมอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีจะมีฝนไหมเพราะว่าจะปลูกยางพารา
1: ตั้งแต่วันที่10ไปนี่ฝนค่อนข้างน้อยเลยนะครับเพราะว่าแนวฝนจะขยับไปอยู่ประเทศไทยตอนบนภาคใต้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับเพราะสามารถช่วงนี้ก็คือสามารถเพาะปลูกได้นะครับคือฝนเยอะๆนี่ไม่มีแต่บางคนบอกว่า
5: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมระบบการระบายน้ำเตรียมกำลังพลหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: หนูเรามาดื่มฉลองความสำเร็จของเรานะครับที่ทำให้ผลงานของเรานั้นลุล่วงไปด้วยดีนะครับฉลอง
1: เย้เย
2: ้น้ำผลไม้แก้วนี้สดชื่นดีจริงๆเลยค่ะพี่ทิน
0: แหมเราสองคนทำตัวเหมือนดื่มแชมเปญหรือดื่มไวน์เลยนะใช่เย็นสดชื่นจริงๆเลยนะเนี่ย
2: ยินดีกับพี่ทินอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
0: โอ้ยอย่ายินดีกับพี่คนเดียวสิครับต้องยินดีกับทุกคนในบริษัทเพราะว่าเป็นผลงานของทุกคนในบริษัทนะครับพนักงานของเราทุกคนก็มีประสิทธิภาพจึงทำให้เราประสบความสำเร็จในงานชิ้นนี้ไง
2: ก็เป็นเพราะว่าบริษัทของเรามีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะจึงทำให้เรามีประสิทธิผล
0: อ้าวแล้วประสิทธิภาพกับประสิทธิผลใช้ไม่เหมือนกันตรงไหนล่ะครับ
3: คำว่าประสิทธิภาพมีความหมายต่างจากคำว่าประสิทธิผลคำว่าประสิทธิภาพหมายถึงภาวะที่ทำให้เกิดความสำเร็จแต่เมื่อใช้กับบุคคลจะหมายถึงความสามารถในการทำงานได้ดีรวดเร็วและเสร็จตรงเวลาเช่นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพย่อมทำให้หน่วยงานพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วส่วนคำว่าประสิทธิผลหมายถึงผลสำเร็จหรือผลที่เกิดขึ้นเช่นแผนงานที่ดีต้องสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงและใช้แล้วเกิดประสิทธิผลยาที่มีประสิทธิผลใช้แล้วต้องทำให้คนไข้มีอาการดีขึ้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลถึงแม้จะดูคล้ายและใช้ในบริบทเดียวกันเช่นพูดว่าการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพหรือการบริหารงานที่มีประสิทธิผลก็ได้แต่ความหมายต่างกันคำว่าประสิทธิภาพเน้นกระบวนการที่ดีซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จส่วนประสิทธิผลเน้นผลสำเร็จหรือประโยชน์ที่ได
0: ้นั่นหมายความว่าบริษัทของเรามีประสิทธิภาพจึงทำให้เกิดประสิทธิผลที่ดีตามมาใช่ไหม
2: ใช่แล้วค่ะ
0: อ่ะมาฉลองกันอีก
2: แก้ว
0: หมดแก้วนะครับ

0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอตรอนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราเจอกันทุกเช้านะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นนอกจากจะสามารถรับฟังได้ผ่านทาง FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วนะครับยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจรนครราชสีมาแล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์ของสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.pakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการจ้างงานของคนพิการนะครับให้ท่านได้รับฟังกันรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: หลายครั้งนะคะก่อนที่พายุจะมาเนี่ยเราไม่ได้เห็นเมฆดำทะมึนลอยมาก่อนเสมอไปหรอกค่ะ
2: อืมใช่ครับบางทีเราก็แค่รู้สึกได้ถึงความกดอากาศที่มันเปลี่ยนไปแบบฉับพลันเลย
1: ถูกต้องค่ะหรือแบบบางทีได้กลิ่นไอดินกลิ่นความชื้นลอยมาเตะจมูกอะไรแบบเนี้ย
2: ซึ่งนั่นแหละครับคือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสอื่น
1: ๆใช่ค่ะคือการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่พอจะคาดเดาแล้วก็ป้องกันได้บ้าง
2: แต่ว่าพอเราลองขยับมามองเรื่องโครงสร้างทางสังคมอย่างเรื่องของสิทธิและโอกาสในการทำงานของคนพิการล่ะครับ
1: โหอันนี้คืออีกเรื่องเลยนะคะบางครั้งความกดอากาศทางสังคมหรือแบบความเหลื่อมล้ำที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่วัดค่าได้ยากกว่าเยอะเลย
2: ใช่ครับแล้วมันก็ไม่มีเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาชิ้นไหนมาช่วยเตือนภัยล่วงหน้าได้เลยด้วย
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMMB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: เป็นช่วงของการเจาะลึกข้อมูลอย่างเข้มข้นเลยครับ
1: ใช่ค่ะโดยเรากระจายเสียงส่งตรงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz นะคะ
2: ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ครับ
1: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: สำหรับภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับ
1: แบบลงลึกถึงกลไกและที่มาที่ไปเลยนะคะวันนี้เรามี2ประเด็นหลักที่ต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดเลยค่ะ
2: ประเด็นแรกก็คือการเจาะลึกสภาพอากาศครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานของเราว่าทำไมฝนถึงตกแบบกระจุกตัว
1: น่าสนใจมากค่ะแล้วประเด็นที่2ล่ะคะ
2: ประเด็นที่2เนี่ยเป็นข่าวใหญ่ทางสังคมที่ต้องตั้งคำถามเชิงวิพากษ์กันเลยครับนั่นก็คือประเด็นการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
1: ว่าการลงนามความร่วมมือที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมอย่างแท้จริงหรือว่าเป็นเพียงแค่วาทกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์กันแน่เนาะ
2: ใช่ครับเอาล่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่เรื่องใกล้ตัวที่สุดที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนั่นก็คือสภาพอากาศครับ
1: ได้เลยค่ะภาพรวมของประเทศไทยในวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยกำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะ
2: ซึ่งกลไกของเจ้ามรสุมตัวนี้คือมันจะหอบเอาความชื้นจากทะเลอันดามันพัดเข้ามาปกคลุมแผ่นดินครับ
1: อือฮึแล้วอิทธิพลของมันก็ทำให้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ
2: พื้นที่เหล่านี้ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมให้ดีเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าการที่ฝนตกสะสมในปริมาณมากบนพื้นที่ลาดชันหรือว่าใกล้ทางน้ําไหลผ่านเนี่ยมันคือกลไกหลักที่ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้เลย
2: ทีนี้ถ้าเราเจาะลึกลงมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานบ้านเราบ้าง
1: วันนี้อีสานบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะ
2: ข้อมูลระบุไว้อย่างละเอียดเลยครับว่าวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับ
1: แค่ร้อยละ30เองเหรอคะโหหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมภาคอื่นๆถึงมีฝนเยอะกว่าเรา
2: เหตุผลทางภูมิศาสตร์ก็คือกว่าที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดหอบความชื้นข้ามเทือกเขาต่างๆมาถึงภาคอีสานเนี่ยปริมาณความชื้นมันก็ลดลงไปมากแล้วครับ
1: อ๋อคือมันตกไปตามทางหมดแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับทำให้กลุ่มฝนส่วนใหญ่ในวันนี้ไปกระจุกตัวอยู่บริเวณตอนบนและก็ตะวันออกของภาคครับ
1: ซึ่งก็คือพื้นที่ที่อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครแล้วก็นครพนมใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเป๊ะเลยครับ
1: ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยภาพรวมก็คือภาคอีสานเรากำลังอยู่ในสภาพเหมือนเตาอบความดันสูงที่มีไอน้ำลอยอยู่ปลายเลยนะคะเนี่ย
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับคือคนส่วนใหญ่ถึง7ใน10พื้นที่จะต้องเผชิญกับความร้อนอบอ้าวโดยที่ไม่มีฝนตกลงมาช่วยคลายร้อนเลยล่ะครับ
1: โหทรมานเหมือนกันนะคะซึ่งพอไปดูตัวเลขอุณหภูมิจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนภาพเตาอบที่ว่านี้ได้ชัดเจนมากเลยใช่ไหมคะ
2: ชัดเจนเลยครับตัวเลขอุณหภูมิในภาคอีสานวันนี้ค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียว
1: อย่างจังหวัดที่มีฝนล่ะคะอุณหภูมิเป็นยังไงบ้าง
2: อย่างจังหวัดเลยและนครพนมซึ่งอยู่ในโซนที่มีโอกาสเจอฝนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับ
1: 35องศาก็ยังถือว่าร้อนอยู่นะคะเนี่ยแล้วโซนที่ไม่มีฝนล่ะคะ
2: ขยับเข้ามาที่ขอนแก่นและมหาสารคามจะมีความร้อนสะสมมากขึ้นครับต่ำสุด26องศาเซลเซียสและพุ่งไปสูงสุดที่36องศาเซลเซียสเลยครับ
1: โห36องศาเลยเหรอคะแล้วพื้นที่ตั้งของสถานีเราอย่างนครราชสีมาล่ะคะ
2: สำหรับนครราชสีมานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสและสูงสุด35องศาเซลเซียสครับ
1: โคราชก็ร้อนไม่แพ้กันเลยปิดท้ายที่อุบลราชธานีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับปิดท้ายที่อุบลราชธานีต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดก็36องศาเซลเซียสเช่นกันครับ
1: คืออุณหภูมิ35ถึง36องศาเนี่ยถ้าต้องออกไปยืนรอรถหรือว่าเดินริมถนนตอนกลางวันนี่คือสัมผัสได้ถึงไอร้อนที่มันระอุขึ้นมาจากพื้นคอนกรีตเลยนะคะ
2: ใช่ครับร้อนจนแสบผิวเลยทีเดียว
1: ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราฟังพยากรณ์อากาศเราได้ยินคำว่าฝนตกเล็กน้อยปานกลางหรือว่าตกหนักภาพในหัวหลายคนอาจจะคิดถึงน้ำที่มันเจิ่งงองเต็มถนนเลย
2: จริงครับคนมักจะจินตนาการไปแบบนั้น
1: แต่ในทางอุตุนิยมวิทยาจริงๆตัวเลขปริมาณฝนเหล่านี้มันอธิบายถึงสภาพความเป็นจริงได้อย่างไรบ้างคะ
2: เป็นประเด็นที่ควรขยายความให้ชัดเจนเลยครับเพื่อให้เราประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องกรมอุตุนิยมวิทยาเขาใช้เกณฑ์การวัดปริมาณฝนสะสมใน24ชั่วโมงแบบนี้ครับ
1: แบ่งเป็นกี่ระดับคะ
2: เริ่มจากถ้าประกาศว่าฝนเล็กน้อยหมายถึงปริมาณฝนตั้งแต่ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตรครับในทางความรู้สึกมันคือฝนที่ตกโปรยๆพอให้ได้กลิ่นไอดินหรือทำให้พื้นถนนเปียกลื่นนิดหน่อยครับ
1: อ๋อคือไม่ได้ตกหนักจนเปียกโชกขนาดนั้นแล้วถ้าเป็นฝนปานกลางล่ะคะ
3: ได้ยินเสียงน้ำไหลลงท่อระบายน้ำเริ่มมีน้ำขังตามรอยหลุมบนถนนบ้างแล้ว
1: เริ่มต้องกางร่มแบบจริงจังแล้วระดับนี้ต่อมาก็คือฝนหนักใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับฝนหนักปริมาณตั้งแต่ 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรระดับนี้คือฝนที่ตกเม็ดใหญ่และก็ต่อเนื่องทัศนวิสัยในการเดินทางจะแย่ลงมากเลยครับ
1: อ่าฮะแล้วระบบระบายน้ำก็มักจะเริ่มทำงานไม่ทันในระดับนี้ด้วยเนาะ
3: ถูกต้องครับและสุดท้ายคือฝนหนักมากปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำล้นพุทธบาทจมหายเป็นในน้ำและเกิดน้ำท่วมขังอย่างรุนแรงเลยครับ
1: ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงตัวเลขทางสถิติเข้ากับภาพจำในชีวิตประจำวันได้เห็นภาพสุดๆไปเลยค่ะทีนี้ขออนุญาตสรุปสภาพอากาศในภาคอื่นๆแบบรวบรัดนิดนึงนะคะ
3: ได้เลยครับเผื่อใครมีครอบครัวหรือคนรู้จักอยู่ต่างพื้นที่นะครับ
1: เริ่มที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะตกหนักบางแห่งอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และก็เชียงรายอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะ
2: ส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ40ตกหนักแถวกาญจนบุรีราชบุรีและก็นครปฐมอุณหภูมิจะอยู่ที่ 26-27 ไปจนถึง 34-36 องศาเซลเซียสครับ
1: ทางด้านภาคตะวันออกนะคะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 สูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสค่ะ
2: ลงไปที่ภาคใต้กันบ้างฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40คลื่นสูง 1-2 เมตรครับ
1: ส่วนฝั่งอันดามันซึ่งรับลมมรสุมโดยตรงเนี่ยมีฝนร้อยละ60ตกหนักบางแห่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรเลยนะคะ
2: และสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 และสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสครับ
1: ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดสภาพอากาศประจำวันที่เรานำมาวิเคราะห์กันนะคะและถ้าต้องการสอบถามข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเตือนภัยพิบัติต่าง
2: ๆสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามโดยตรงได้ที่1182เลยครับซึ่งเป็นสายด่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: เอาละค่ะจากเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพธรรมชาติที่เราได้วิเคราะห์กลไกของมันไปแล้วเราลองขยับมาดูความเคลื่อนไหวทางสังคมกันบ้างดีกว่าค่ะความเหลื่อมล้ำมันเหมือนความกดอากาศที่มองไม่เห็นข่าวเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะดูเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะ
4: ข่าวใหญ่เลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะเมื่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดงานใหญ่เซ็น MOU หรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ6หน่วยงานรัฐเลยนะคะ
4: โห6หน่วยงานเลยเพื่อผลักดันให้เป็นต้นแบบในการจ้างงานคนพิการใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะซึ่ง6หน่วยงานรัฐที่ตกแถวเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้เนี่ยมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างกว้างขวางเลยนะคะ
4: ประกอบไปด้วยหน่วยงานไหนบ้างครับ
5: ก็จะมี1สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ2กรมการท่องเที่ยว3กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4: หน่วยงานหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับ
5: ยังไม่หมดค่ะ4กรมการพัฒนาชุมชน5สำนักงานสถิติแห่งชาติและ6สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ
4: ซึ่งทางภาครัฐก็ได้เน้นย้ำถึงนโยบายที่ฟังดูสวยงามมากเลยนะครับว่าสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนพิการไทยทุกคน
5: ใช่ค่ะคือการที่หน่วยงานเหล่านี้มีส่วนสัมผัสกับประชาชนโดยตรงเนี่ยการมีคนพิการเข้าไปร่วมทำงานก็เลยน่าจะสร้างการรับรู้แล้วก็ความเข้าใจในวงกว้างได้ดีเลย
4: แต่ว่าเมื่อเราเจาะลึกเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนจากการปฏิบัติงานจริงมันกลับทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดนะครับ
5: คำถามว่าอะไรคะ
4: ว่า MOU ฉบับนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่รากฐานจริงๆหรือเป็นเพียงแค่การจัดอีเวนต์เพื่อถ่ายภาพลงหน้าข่าวประชาสัมพันธ์เท่านั้น
5: นั่นสิคะเพราะในทางกฎหมายแล้วเนี่ยสิทธิเหล่านี้มันควรจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาผลักดันกันตอนนี
4: ้สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบังคับใช้อยู่แล้วนะครับ
5: อ้าวมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วเหรอคะ
4: มีครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้วางโครงสร้างเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการจ้างงานไว้ผ่าน3มาตราหลักเลยลองมาดูมาตราแรกกันก่อนคือมาตรา33ครับ
5: มาตรา33นี่มันเกี่ยวกับอะไรคะ
4: มาตรานี้พูดถึงการจ้างงานตรงครับโดยมีกฎเหล็กเลยว่าสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่มีพนักงานทั่วไป100คนจะต้องมีการจ้างคนพิการ1คนครับ
5: อ๋อสัดส่วน100ต่อ1เลย
4: ใช่ครับการจ้างตามมาตรา33นี้คือเป้าหมายสูงสุดเลยเพราะมันหมายถึงการรับเข้าเป็นพนักงานประจำที่ได้รับเงินเดือนสวัสดิการวันหยุดแล้วก็ความมั่นคงทุกอย่างทัดเทียมกับพนักงานคนอื่นๆเลยครับ
5: ลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะกฎหมายมาตรา33มันเหมือนการแจกตั๋ว VIP ให้เข้ามาในงานเลี้ยงซึ่งตั๋วใบนี้ระบุที่นั่งชัดเจนมีเก้าอี้ให้นั่งมีอาหารเสิร์ฟครบถ้วนคุณคือแขกคนสำคัญของงาน
4: เปรียบเทียบได้ดีมากครับแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกหน่วยงานที่จะยอมเปิดรับหรือจัดสรรตำแหน่งให้แบบตรงไปตรงมา
5: ใช่ค่ะกฎหมายเขาก็เลยมีทางออกสำรองเตรียมไว้ให้ด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับทางออกสำรองแรกก็คือมาตรา34ครับซึ่งระบุว่าถ้าหน่วยงานนั้นๆไม่สามารถจ้างงานตรงตามสัดส่วนในมาตรา33ได้ก็จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนครับ
5: อ๋อคือถ้าไม่จ้างก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนแทน
4: ถูกต้องครับโดยคำนวณจากอัตราค่าแรงขั้นต่ำคูณด้วยจำนวนวันที่ต้องทำงานใน1ปีเพื่อให้กองทุนนำเงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่น
5: ๆก็ฟังดูสมเหตุสมผลนะคะ
4: แต่มันก็ยังมีทางเลือกที่3ครับซึ่งกลายมาเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ในสังคมตอนนี้เลยนั่นก็คือมาตรา35ครับ
5: และตรงมาตรา35นี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนช่องโหว่ขนาดใหญ่เลย
4: มันคืออะไรครับอธิบายให้ผู้ฟังฟังหน่อย
5: มาตรา35คือการส่งเสริมอาชีพในรูปแบบอื่นๆค่ะอย่างเช่นการให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าการฝึกงานหรือที่หน่วยงานรัฐนิยมใช้มากที่สุดก็คือการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการค่ะ
4: อ่าฮะการจ้างเหมาบริการนี่เอง
5: กลับมาที่การเปรียบเทียบเรื่องตั๋ว VIP อีกครั้งนะคะการใช้มาตรา35มันเหมือนกับว่าตั๋วใบนั้นพาคุณเดินผ่านประตูงานเลี้ยงเข้าไปได้ก็จริงแต่มันไม่มีเก้าอี้ให้นั่งไม่มีอาหารให้กิน

0: ซึ่งกลไกของการจ้างเหมาบริการภายใต้มาตรา35ข้อ3นี่แหละครับที่สร้างผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อชีวิตของคนตาบอดและคนพิการที่เข้าสู่ระบบการจ้างงานของรัฐ
1: ทำไมหน่วยงานรัฐถึงชอบใช้ช่องทางนี้กันจังเลยค่ะ
0: เหตุผลหลักๆก็คือมันไม่น่าเป็นบุคลากรของรัฐไงครับไม่ต้องผูกพันเรื่องบำเหน็จบำนาญแล้วก็ต้องไม่ต้องกันงบประมาณสำหรับสวัสดิการระยะยาวด้วย
1: อ่าฮะคือลดภาระของหน่วยงานไปได้เยอะเลย
0: ใช่ครับเมื่อเจาะลึกจากแหล่งข่าวเราพบข้อเท็จจริงที่เจ็บปวด3ประเด็นหลักเลยประการแรกคือการไร้สวัสดิการพื้นฐานอย่างสิ้นเชิงครับ
1: โหหมายความว่ายังไงคะทำงานแต่ไม่มีสวัสดิการเลยเหรอ
0: คือผู้ที่ถูกจ้างเหมาบริการต้องมาทำงานเต็มเวลานั่งโต๊ะทำงานเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นๆแต่สถานะทางกฎหมายคือผู้รับจ้างทำของไม่ใช่ลูกจ้างครับ
1: อ้าวแบบนี้ก็เสียเปรียบสิคะ
0: ใช่ครับนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ลาป่วยหรือลากิจใดๆทั้งสิ้นลองจินตนาการดูสิครับว่าวันไหนที่คุณไข้ขึ้นสูงหรือต้องไปทำธุระสำคัญถ้าคุณหยุดงานวันนั้นคุณจะถูกหักเงินทันทีเลยนะครับ
1: การไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะลาป่วยเนี่ยมันคือการผลักภาระและความเครียดมหาศาลไปที่ตัวคนทำงานเลยนะคะคนเราไม่ใช่เครื่องจักรซะหน่อยการบังคับให้ต้องมาทำงานทั้งที่ป่วยเพราะกลัวโดนหักเงินเนี่ยมันสะท้อนถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจในระดับโครงสร้างเลยนะ
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งครับและผลกระทบประเด็นที่2ล่ะมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอนาคตด้วยไหม
1: นั่นสิคะประเด็นที่2คืออะไรคะ
0: ประเด็นที่2ก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยครับคือเรื่องของความไร้ซึ่งความมั่นคงครับอย่างที่บอกว่าสถานะคือผู้รับจ้างทำของดังนั้นผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบนี้จะไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมแบบลูกจ้างทั่วไป
1: แล้วพอตอนเกษียณล่ะคะ
0: และที่ร้ายแรงที่สุดคือไม่มีหลักประกันใดๆมารองรับชีวิตในวัยเกษียณเลยครับเมื่ออายุครบ60ปีหรือเมื่อหมดสัญญาจ้างก็คือจบกันไปไม่มีบำนาญไม่มีตะข่ายรองรับทางสังคมใดๆจากองค์กรที่ตัวเองทุ่มเททำงานให้มาตลอดชีวิตเลย
1: ฟังแล้วรู้สึกหดหู่จังเลยค่ะแล้วประการสุดท้ายล่ะคะที่เท่นบอกว่าบั่นทอนการใช้ชีวิตประจำวันมากที่สุด
0: ประการสุดท้ายก็คือปัญหาเงินเดือนออกล่าช้าครับ
1: โหยเรื่องเงินเดือนออกช้านี่หนักเลยนะคะลองนึกถึงบิลค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าเช่าห้องที่มันเดินไปข้างหน้าทุกวันบิลพวกนี้มันไม่มารอระบบราชการแล้วค่ะทำไมการจ้างเหมาบริการถึงทำให้เงินเดือนออกช้ากว่าปกติได้ขนาดนั้นคะ
0: กลไกของมันคือเมื่อคุณไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างการจ่ายเงินจะไม่ใช่ระบบบัญชีเงินเดือนปกติที่โอนเข้าอัตโนมัติทุกสิ้นเดือนนะครับ
1: อ้าวแล้วต้องทำยังไงถึงจะได้เงินคะ
0: คุณต้องทำเอกสารส่งมอบงานหรือตารางบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนเพื่อไปตั้งเบิกครับซึ่งกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแบบนี้ต้องผ่านการตรวจสอบตรวจรับและรอการเซ็นอนุมัติเป็นทอดๆจากผู้บริหารหลายระดับเลย
1: โหแค่ฟังขั้นตอนก็เหนื่อยแล้วค่ะ
0: ความล่าช้าในขั้นตอนเอกสารเหล่านี้แหละครับที่ทำให้รายได้ที่ควรจะได้ตรงเวลาต้องถูกเลื่อนออกไป
1: ซึ่งสำหรับคนที่หาเช้ากินค่ำหรือมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนตายตัวเนี่ยการที่เงินออกช้าไปสัปดาห์หนึ่งหรือครึ่งเดือนมันคือวิกฤตทางการเงินในครอบครัวเลยทีเดียวนะคะ
0: ใช่ครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับสิ่งที่ภาคสังคมกำลังส่งเสียงสะท้อนออกมาดังๆในตอนนี้คืออะไร
1: คือคนพิการควรจะได้รับงานที่มีศักดิ์ศรีค่ะได้รับการดูแลในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าหรือว่าเราจะยอมให้โครงสร้างนี้พอใจอยู่แค่คำว่าการทำให้มีงานทำเพื่อนำไปทำเป็นผลงานรายงานตัวเลขเท่านั้น
0: เป็นคำถามที่จี้จุดมากครับ
1: การเซ็น MOU อย่างยิ่งใหญ่ของ6หน่วยงานรัฐในครั้งนี้เนี่ยสังคมก็เลยตั้งคำถามตัวโตๆเลยค่ะว่านี่จะเป็นการสร้างต้นแบบที่ทลายกรอบการจ้างเหมาบริการแล้วเปลี่ยนมาเป็นการจ้างงานตรงตามมาตรา33หรือไม่
0: หรือสุดท้ายมันก็จะเป็นเพียงวาทกรรมสวยหรูบนหน้ากระดาษแล้วปล่อยให้วงจรการจ้างเหมาที่ไร้สวัสดิการดำเนินต่อไปเรื่อยๆแบบเดิม
1: ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ของโครงสร้างทางสังคมนะคะข่าวนี้กำลังทำหน้าที่เป็นเหมือนบาโรมิเกอร์วัดความกดอากาศทางสังคมเลยล่ะค่ะ
0: ใช่ครับมันสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันนี้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวและก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การชื่นชมภาพข่าวการลงนามความร่วมมืออีกต่อไปแล้ว
1: สังคมกำลังทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยนะคะจับตามองหน่วยงานรัฐทั้ง6แห่งอย่างใกล้ชิด
0: บทพิสูจน์ที่แท้จริงของการเป็นต้นแบบไม่ได้จบลงในวันที่มีการจดปากกาเซ็น MOU แต่อยู่ที่ผลลัพธ์ในระยะยาวครับว่าหลังจากนี้ภาครัฐจะยังคงซ่อนตัวอยู่หลังช่องว่างของมาตรา35เพื่อเลี่ยงภาระผูกพันหรือเปล่า
1: หรือจะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมมากพอที่จะลงมือสร้างความเท่าเทียมปฏิบัติต่อทุกคนในฐานะมนุษย์ที่ควร

0: ได้รับศักดิ์ศรีสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตอย่างเต็มภาคภูมิคะ
1: เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ
0: เอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารของเราแล้วมีความสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการสนับสนุนและกิจกรรมต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: ติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
0: สามารถติดต่อไปพูดคุยสอบถามได้โดยตรงเลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ค่ะรีก1หมายเลขคือ0816162399นะคะขอย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452และ0816162399ค่ะ
1: เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายให้เราไปขบคิดกันต่อนะครับหากภาครัฐต้องการจะเป็นต้นแบบในการจ้างงานอย่างแท้จริงตัวชี้วัดความสำเร็จอาจจะไม่ได้อยู่ที่รอยยิ้มตอนถ่ายรูปหรือจำนวนกระดาษ MOU ที่ลงนามร่วมกันหรอกครับ
0: แล้วมันอยู่ที่อะไรล่ะคะ
1: ตัวชี้วัดที่แท้จริงและเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความจริงใจได้ดีที่สุดคือคำถามที่ว่าในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าจะมีคนพิการกี่คนที่ได้มีโอกาสทำงานในหน่วยงานเหล่านี้จนถึงวันเกษียณอายุพร้อมกับเดินออกจากองค์กรด้วยบำนาญและมีสวัสดิการที่มั่นคงรองรับชีวิตบั้นปลายเฉกเส้นเดียวกับข้าราชการทั่วไปในระบบนี่คือการบ้านชิ้นใหญ่ที่พวกเราทุกคนในสังคมต้องช่วยกันหาคำตอบและติดตามตรวจสอบกันต่อไปครับ
0: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้มีการศึกษาและมีงานทำเปลี่ยนภาระพึ่งพิงของสังคมให้เป็นพลังพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาพิธีทอดพระป่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:59 นณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครในงานนี้ได้รับเกียรติจากพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ทันทีผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยหมายเลขบัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทยโทร02-248-0555พัฒนาคนเริ่มต้นที่การศึกษาร่วมเป็นหุ้นส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยน้ำใจของทุกคน

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: ส่ง

กลับมาช่วงที่2นะครับของรายการแสงสว่างในความมืดครับ9นาฬิกากับอีกประมาณ47นาทีนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบรีโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ฟังผ่านทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางครับวันนี้อาจจะมีช่วงอาทิตย์นี้นะครับไม่ใช่เฉพาะวันนี้ช่วงอาทิตย์นี้อาจจะมีเสียงเล็ดลอดมาในการจัดรายการบ้านต้องขออภัยเนื่องจากบนห้องประชุมชั้น3ของเรานะครับก็จะมีการจัดโครงการนะครับการสอนใช้ไม้เท้าขาวหรือว่าวิชาโอนเอ็มนะครับการทำความเรียนการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับซึ่งในปีนี้เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนตาบอดในเขตอำเภอเมืองเรานะครับเพราะว่าเราก็ได้มาจัดที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครเรานครราชสีมาเรานะครับแล้วก็ได้มีพิธีเปิดไปเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาโดยกล่าวรายงานโดยผมนะครับนายนวลพัฒน์พิมพ์สันเทียรองประธานขออภัยกรรมการและประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับกล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโดยท่านบุญเลี้ยงไร้กระโทกครับรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมถ้าจำไม่ผิดน่าจะจำนวน12ท่านนะครับในรอบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งกิจกรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับซึ่งเราก็โดยปกติแล้วเราก็จะจัดในท้องถิ่นนะครับตามเทศบาลตามอบต.ต่างๆนะครับแต่มีการเรียกร้องมาจากสมาชิกในเมืองที่ยังไม่เคยเรียนนะครับเราก็จึงมาจัดตรงห้องประชุมเราตรงสำนักงานเรา1รุ่นนะครับโดยมีท่านวิทยากร2ท่านนะครับท่านนนทวัฒน์จองสุขเนินอปนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็รวมไปถึงท่านนำโชคเข็มกิรัตนะครับกรรมการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้อบรมในกิจกรรมในรอบนี้นะครับซึ่งท่านทั้งสองก็ได้มีการไปอบรมนะครับหลักสูตรนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสถาบันรัชสุดานะครับแล้วก็ทางด้านของมูลนิธิทิพย์นะครับเพื่อการวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดฝึกอบรมครูนะครับหรือว่าวิทยากรสอนไม้เท้าขาวตรงนี้ขึ้นนะครับจะหลังจากที่ว่างเว้นจากการอบรมตรงนี้ไปนานมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเขาเรียกว่าครูที่จะสอนได้ก็มีจำนวนน้อยลงนะครับทาง3หน่วยงานนี้ก็เลยมีการจับมือกันนะครับเพื่อฝึกอบรมคนรุ่นใหม่นะครับให้มาเป็นครูสอน OM ให้กับคนตาบอดเรานะครับไปอบรมมาประมาณ1เดือนเลยนะครับสำหรับหลักสูตรนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครูสอนในสังกัดของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับถือว่าเป็นโชคดีสำหรับพี่น้องคนตาบอดเราอย่างหลังจากที่เมื่อก่อนเราต้องใช้บริการครูสอนจากหน่วยงานนอกนะครับก็ตอนที่เป็นหน่วยงานภายในเราก็สามารถบริหารจัดการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยวิทยากรนะครับของทางสมาคมเรามีอยู่4ท่านนะครับก็จะนำโดยท่านนายกนะครับท่านสุชาติดกระโทกแล้วก็ท่านอุปนายกนนทวัฒน์จอมสูงเนินนะครับแล้วก็ท่านนำโชคเขียนจีรัตรวมไปถึงน้องเจ้าหน้าที่นะครับน้องแตงโมชนันทิดาไข้ควรครับตอนนี้ท่านน้องก็เป็นวิทยากรด้วยนะครับก็ช่วยกันมาดูแลโครงการตรงนี้
นะครับสำหรับการสอนใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะได้นำภาพบรรยากาศนะครับลงให้ได้รับชมกันเพราะว่าเห็นว่าทางคุณครูจะพาเดินออกนอกสถานที่ด้วยนะครับไม่ได้เฉพาะอบรมในพื้นที่ห้องประชุมเท่านั้นนะครับต้องพาออกสถานที่จริงนะครับน่าจะออกไปหน้าสมาคมก่อนเบื้องต้นนะครับเราจะไปที่ไหนต่อนะเดี๋ยวจะได้ลงภาพให้ได้รับชมกันในภายหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสมาชิกแล้วก็ท่านใดที่ต้องการติดต่อสมาคมนะครับขออนุญาตย้ำช่องทางการติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อสมาคมนะครับถ้าเกิดเป็นหมายเลขโทรศัพท์เราก็มี2หมายเลขหลักนะครับก็คือ044 353 452นะครับ044 353 452แล้วก็081 616-2399 081 616-2399นะครับสำหรับทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าท่านใดไม่สะดวกโทรเสียเงินนะครับก็สามารถโทรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ LINE Official @nmabconnect นะครับ LINE ตรงนี้ก็สามารถกดโทรได้เหมือน LINE ปกติเลยนะครับเดี๋ยวมีเจ้าที่รับสายแล้วก็ที่กล่องข้อความของแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับพอกดเข้าไปแล้วก็กดโทรออกได้เหมือน Messenger ทั่วไปเลยนะครับแต่มีเจ้าที่รับสายเช่นเดียวกันนะครับทุกๆช่องทางที่เป็นการติดต่อผ่านทางเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าโทรผ่าน Messenger โทรผ่าน LINE นะครับจะมีเจ้าที่รับสายในช่วง 8:30 น.ถึง 17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับถ้าเกิดโทรนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวนะครับก็ไม่มีเจ้าที่รับสายนะครับท่านอาจจะฝากเป็นข้อความไว้ในไลน์หรือว่าฝากเป็นข้อความไว้ในกล่องข้อความ Facebook ก็ได้นะครับในนอกเวลาผมเห็นผมก็อาจจะไปตอบถ้าเกิดมีข้อมูลนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีข้อมูลก็จะส่งต่อให้กับเจ้าที่ตอบในวันและเวลาทำการของทางสมาคมต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากจะส่งข้อความมาพูดคุยกันได้แล้วก็ยังสามารถติดตามข่าวสารของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางหลักก็คือทางแฟนเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราไว้ได้นะครับเพจของแท้ต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ผู้ติดตามตอนนี้อยู่ประมาณ 12,000 คนนะครับตอนนั้นเพจแท้แน่นอนก็ลองไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับแล้วก็นอกจากช่องทางออนไลน์แล้วนะครับช่องทางออฟไลน์เราก็ยังคงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเรานะครับผ่านทางคลื่นนี้ 99.75 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์9:00 น.ถึง10:00 น.นะครับแล้วก็ทางช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนเวลาประมาณ 11:10 น.ถึง 12:00 น.นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ถ้าเกิดเป็นในเมืองก็จะฟังมจรได้นะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเกิดอยู่ต่างอำเภอไปก็รอฟังรายการทางสวทนครราชสีมานะครับตอนนี้ทางด้านของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการระดมทุนเราก็มีแผนที่จะเพิ่มนะครับสถานีในการออกอากาศมากยิ่งขึ้นต่างอำเภอนะครับอยู่ในช่วงระหว่างการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์อยู่ว่าจะมีสถานีใดที่จะพอให้ความอนุเคราะห์เรามาได้บ้างนะครับก็หวังว่าน่าจะมีสถานีให้ความอนุเคราะห์นะครับเพื่อข่าวสารของเราจะได้ไปถึงสมาชิกต่างๆอำเภอซึ่งก็เป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังรับฟังผ่านทางวิทยุกันนะครับก็เป็นหนึ่งความพยายามของทางคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนของเราที่จะเผยแพร่ข่าวสารนะครับส่งต่อข่าวสารของสมาคมไปยังสมาชิกแล้วก็บุคคลทั่วไปให้ได้รับทราบรับฟังกันนะครับช่วงนี้นะครับดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทีย
กรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บุกจับทลายรายใหญ่บุหรี่ไฟฟ้าขายออนไลน์เงินหมุนเวียนสะพัดเดือนละหลักล้านบาทยึดของกลางเพียบมูลค่ากว่า3ล้านบาทพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผบช.สอทสั่งการให้พลตำรวจตรีสารวุฒิจุนวัฒน์และคณะสนที่กำลังนำหมายค้นศาลจังหวัดกาญจนบุรีค้นบ้านเลขที่299/248หมู่10หมู่บ้านแกลนวิโอเลตตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเข้าจับกลุ่มนายชาญวิทย์หรือสิทธิ์สวัสดิ์ธรรมอายุ29ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งและแบบหัวน้ำยาใช้กับอุปกรณ์พอร์ตไฟฟ้ารวม4ยี่ห้อบรรจุเต็มลังกระดาษขนาดใหญ่56ลังรวมยอดบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 11,305 ชิ้นมูลค่ากว่า3ล้านบาทสืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวนกับการ4บก.ส.อท.2ตรวจพบบัญชีชื่อก่อนทางแอปพลิเคชัน LINE โพสต์ภาพการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อในรูปแบบของแต่ละกลิ่นมีทั้งแบบใช้แล้วทิ้งแบบหัวน้ำยาที่ใช้กับอุปกรณ์เครื่องพอร์ตไฟฟ้าโดยผู้ที่สนใจเข้ามาติดต่อซื้อผ่านทางช่องแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าผิดกฎหมายประเภทบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจากการสอบสวนนายชันวิทย์ให้การยอมรับว่าเป็นเพียงลูกจ้างคอยทำหน้าที่ผู้แพ็คบุหรี่ไฟฟ้าส่งให้ลูกค้าเท่านั้นได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย 20,000 ถึง 25,000 บาทต่อเดือนตำรวจเตรียมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดในเครือข่ายขายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาเติมอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่ 4 2562ช่วยซ่อนเล้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งเป็นอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังไม่ได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรโดยถูกต้องตามมาตรา246วรรค1แห่งพ.ร.บ.ศุลกากร2560และร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนตามพ.ร.บ.สรรพสามิต2560มาตรา203วงเล็บ1ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.กาญจนบุรีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: กัลปพฤกษ์ถึงเวลามีงานกาชาดอีกแล้วล่ะเด็ก
1: ๆพี่พศพาดีใจกับใจดีไปเที่ยวนะคะ
0: เด็กๆชอบไปเที่ยวงานกาชาดเพราะอยากไปสอยกัลปพฤกษ์ใช่หรือเปล่าจ๊ะ
2: ใช่ครับสนุกด้วยได้ลุ้นด้วยว่าจะได้รางวัลอะไร
3: แต่ใจดีสงสัยมานานแล้วค่ะเราไปสอยดาวที่มีเลขรางวัลจากต้นไม้ทำไมจึงเรียกว่าสอยกัลปพฤกษ์ล่ะคะ
0: กัลปพฤกษ์เป็นชื่อต้นไม้ในดินแดนในฝันใครอยากได้อะไรก็ไปขอได้จากต้นไม้นี้คนไปสอยดาวแล้วก็ได้รางวัลเหมือนกับไปขอรางวัลจากต้นกัลปพฤกษ์เขาเลยเรียกการสอยดาวว่าสอยกัลปพฤกษ์ไงจ๊ะ
3: เข้าใจแล้วค่ะเพราะไปสอยดาวแล้วได้รางวัลจึงสมมุติว่าเป็นต้นกัลปพฤกษ์นี่เอง
0: ใช่แล้วจ้าใจดีเข้าใจถูกต้องแล้วน้องๆหนูๆอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นครศรีธรรมราชเดินหน้าโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรียกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัลที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนางวจิราพรอมัตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานอำนวยการเตรียมความพร้อมโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวดิจิทัลแบบครบวงจรอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารที่พักและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดไว้ในระบบเดียวโดยใช้เทคโนโลยี QR Code เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครบถ้วนผ่านสมาร์ทโฟนรวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจและแตกต่างด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบทั้งภาพถ่ายวิดีโอและเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเพิ่มคุณค่าและความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรียังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการลดการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการเพื่อผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: Express One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
12: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนตั้งท้องไม่เกิน12สัปดาห์ทำแท้งจะเป็นอย่างไร
2: ทั้งที่ถูกมันข่มขืนหนูจะทำยังไงดี
3: ไม่เป็นไรนะลูกเรื่องมันผ่านมาแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่าผู้ชายคนนั้นอยู่ยังไงก็ต้องเอามันเข้าคุกให้ได้ตำรวจบอกแม่แล้ว
2: แต่หนูท้องแล้วอะค่ะจะทำยังไงดีคะแม
4: ่กรณีเช่นนี้หากอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์หรือมีความจำเป็นต้องทำแท้งเช่นถูกข่มขืนหรือยืนยันทำแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์ผู้หญิงคนนั้นและหมอที่ทำแท้งให้ไม่มีความผิดค่ะเรื่องนี้เป็นกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ซึ่งคนทั่วไปจะยังไม่รู้เท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามขอให้คิดไตร่ตรองให้ท่วนทีก่อนตัดสินใจนะคะ
3: ไม่เป็นไรลูกมีกฎหมายดูแลคุ้มครองผู้หญิงที่เจอกับเหตุการณ์เช่นนี้อยู่ยังไงก็ตามแม่อยู่ข้างลูกเสมอจ้า
2: แม่คะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนโรคและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนแนะประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูฝนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องสภาพอากาศชื้นแฉะและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ซึ่งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพต่างๆสำหรับโรคและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนแบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่โรคติดต่อทางเดินหายใจโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคโควิด-19 ซึ่งมักแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงอากาศชื้นและในสถานที่แออัดโรคติดต่อจากการสัมผัสโรคเลปโตสไปโรซีดโรคเมดิออยโดซีดและโรคมืดเท้าปากซึ่งมักพบในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขังด้วยโรคฉี่หนูและโรคเมดิออยโดซีดเกิดจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลหรือการสัมผัสน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้อส่วนโรคมืดเท้าปากมักพบมากในกลุ่มเด็กเล็กติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันควรล้างมือบ่อยๆและดูแลความสะอาดของของเล่นหรือพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยาและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดรวมทั้งนอนในมุ้งทายากันยุงและสวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดและภัยสุขภาพที่ควรระวังอันตรายจากการถูกงูพิษกัดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าและอันตรายจากการกินเห็ดพิษโดยในช่วงฤดูฝนมักพบสัตว์มีพิษออกจากที่หลบซ่อนรวมถึงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้งและประชาชนนิยมเก็บเห็ดป่ามารับประทานซึ่งอาจเสี่ยงต่อการได้รับเห็ดพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิตขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเพื่อรองรับกรณีเกิดการระบาดและดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมหากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนเดียว
1: นกแก้วขนเขียวตัวเดียวบินมาเหลียวซ้ายแลขวาหาเพื่อนคู่ใจเห็นแมวสองตัวยิ้มหัวรักใครอยากจะเข้าไปแต่กลัวแมวกัด
2: เป็นอะไรก้าวแต้มเดินบ่นอะไรมา
1: เธอไม่รู้อะไรฉันท่องกลอนนกแก้วเขาอยากเป็นเพื่อนกับแมวแต่กลัวแมวกัดจริงๆอ่ะยาวกว่านี้แต่จำไม่ได
2: ้อ๋อกลอนนิทานเรื่องนกแก้วหาเพื่อนฉันก็ได้ยินพี่ก้อยอ่านจนจบแล้วแต่จำไม่ได้ก็แต้มนี่เก่งนี่จำได้ตั้งเยอะ
1: อย่าย้ออย่าย้อเดี๋ยวลอยพี่ชักเขินแล้วสิน
2: กแก้วขนเขียวตัวเดียวบินมาคำว่าเดียวเนี่ยหมายถึง1ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่จ้ะเดียวหมายถึง1เท่านั้นไม่มีอื่นอีกเดียวจะใช้หลังคำลักษณะนามเช่นนกตัวเดียวของชิ้นเดียวพูดคนเดียวฟันซี่เดียวเดียวหมายถึง1เท่านั้นใช้หลังคำลักษณะนามเช่นเขามีรถคันเดียวคุณแม่อยู่บ้านคนเดียวนกบินมาตัวเดียว
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประเพณีรับน้องรถไฟปี2569ในธีมเสียงระฆังดังก้องที่ชานชาลาสลักห้วงเวลาสัญญาผูกพันต้อนรับน้องใหม่จากทั่วประเทศสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประเพณีรับน้องรถไฟปี2569ภายใต้แนวคิดเสียงระฆังดังก้องที่ชานชาลาสลักห้วงเวลาสัญญาผูกพันโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดรถไฟขบวนพิเศษที่951สำหรับลูกช้างมช.โดยเฉพาะออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 15:00 นของวันที่6มิถุนายน2569มุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่นำนักศึกษาใหม่กว่า280คนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่3คนคณะผู้บริหารจากคณะต่างๆและรุ่นพี่กว่า80คนร่วมเดินทางดูแลน้องใหม่อย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่1ในการเดินทางไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันเป็นก้าวแรกของการเดินทางเพื่อตามหาบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายก้าวแรกของการใช้ชีวิตด้วยตัวเองและสั่งสมประสบการณ์วิชาความรู้จนสามารถครองตนครองคนครองงานได้ในที่สุดซึ่งตลอดการเดินทางนักศึกษาใหม่จะได้สัมผัสกับความสนุกสนานมิตรภาพจากเพื่อนใหม่บรรยากาศที่เต็มไปด้วยน้ำใจจากรุ่นพี่ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าโดยการเดินทางจะมีการจอดพักเพื่อรับลูกช้างเชือกใหม่ณสถานีรถไฟลพบุรีสถานีรถไฟนครสวรรค์สถานีรถไฟพิษณุโลกและสถานีรถไฟนครลำปางซึ่งจะมีรุ่นพี่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดต่างๆรอต้อนรับพร้อมส่งกำลังใจด้วยน้ำดื่มขนมและรอยยิ้มอย่างอบอุ่นเป็นภาพจำที่งดงามของชาวลูกช้างมช.ที่มีให้กันเสมอมาเป็นบรรยากาศอบอุ่นที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อขบวนรถไฟถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ในเช้าวันที่7มิถุนายน2569รุ่นพี่ได้นำนักศึกษาใหม่เดินทางต่อด้วยรถ4ล้อแดงและรถโดยสารเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะผู้บริหารคณาจารย์และศิษย์เก่าร่วมคล้องพวงมาลัยรับขวัญอย่างอบอุ่นต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่สู่บ้านหลังใหม่กิจกรรมตลอดการเดินทางได้สร้างมิตรภาพความทรงจำและสายใยความผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องสะท้อนคุณค่าของประเพณีรับน้องรถไฟที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบทอดมาตั้งแต่ปี2507และยังคงส่งต่อความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจในสถาบันจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า60ปีแล้วพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนจำนองที่ดินเฮ้ยเศรษฐกิจแบบนี้ทำมาหากินยากจังเนอะฉันมีที่ดินทำกินอยู่แปลงหนึ่งจะปลูกผลไม้ขายแต่ฉันไม่มีทุนเลย
2: แล้วลุงไม่ลองไปกู้เงินมาลงทุนล่ะครับ
1: ใครเขาจะให้เรากู้ล่ะเองเอ้ย
2: ลุงก็ลองเอาที่ดินไปจำนองไว้สิเขาคงให้กู้นะ
1: เอ๊ะถ้าเอาที่ดินไปจำนองแล้วที่ดินยังเป็นของฉันอยู่หรือเปล่าล่ะ
3: กรรมสิทธิ์ยังเป็นของคุณลุงอยู่ค่ะเพราะการจำนองเป็นการทำสัญญาเอาที่ดินเป็นประกันในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้จำนองการจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์ค่ะถ้ามีการผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องศาลเพื่อยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินไปชำระหนี้ตามสัญญาได้ค่ะ
1: แล้วถ้าฉันไม่มีเงินไปใช้หนี้ตามกำหนดระยะเวลาล่ะเจ้าหนี้จะตามมายึดที่ดินของฉันไปเลยไหม
3: ยึดทันทีไม่ได้ค่ะกฎหมายกำหนดว่าผู้รับจำนองจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า60วันนับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวนั้นค่ะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปรับทัพรับปี2570ย้ำมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างยั่งยืนพลตรีกรกฎผู้โชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาปรับโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักนโยบายและแผนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยมีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงและสำนักอำนวยการเข้าร่วมระดมความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น160นายณโรงแรม BP สมิหลาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดองค์กรรวมถึงอัตรากำลังพลให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันตลอดจนตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดความซ้ำซ้อนของภารกิจเสริมสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชาและยกระดับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโอกาสนี้พลตรีกรกฎผู้โชติได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกนายที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังในครั้งนี้ถือเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ผลสรุปจากการสัมมนาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจะถูกนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังพลของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าให้มีความคล่องตัวทันต่อสถานการณ์พร้อมรองรับภารกิจทั้งในมิติด้านความมั่นคงการพัฒนาและการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าเต๋อคำว่าเต๋อเขียนสระเอต่อเต่าไม่เอกออ่างมีความหมายว่าสั้นมากสั้นกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ดูไม่งามใช้แก่การแต่งกายเช่นเธอนุ่งกระโปรงสั้นเต๋อหมายความว่าความยาวของกระโปรงสั้นจนเกินควรเขาชอบนุ่งกางเกงขาเต๋อหมายความว่าขากางเกงลอยเหนือข้อเท้าขึ้นมาเด็กคนนี้โตเร็วมากเสื้อผ้าที่มีอยู่สั้นเต๋อหมดแล้วหมายความว่าทั้งชายเสื้อและชายกางเกงสั้นขึ้นมามากในการนุ่งผ้าสิ้นอาจนุ่งผ้ากรอมข้อเท้าหรือยาวคลุมเข่าถ้านุ่งสั้นขึ้นมาจนชายผ้าอยู่ระดับกึ่งกลางระหว่างข้อเท้ากับหัวเข่าก็จะแลดูไม่งามเรียกว่านุ่งผ้าสั้นเต๋อคำว่าเต๋อยังอาจใช้แก่ผมที่ตัดจนสั้นมากเช่นแม่ของสมศรีตัดผมให้สมศรีจนสั้นเต๋อเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัดบ่อยๆ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.royin.com

น้อมส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรค์คาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเลือกซื้อมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ชูมะม่วงคุณภาพส่งตรงจากสวนพร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเลือกซื้อมะม่วงคุณภาพและของดีเมืองเชียงใหม่ในงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ประจำปี2569ในระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการตลาดมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและประชาสัมพันธ์ของดีท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศภายในงานมีการรวบรวมมะม่วงคุณภาพจากเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่กว่า15กลุ่ม10อำเภอมาจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมกิจกรรมหลากหลายอาทิการประกวดมะม่วง12ประเภทการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาการแข่งขันแปรรูปอาหารจากมะม่วงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงการจัดสวนภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เมืองสวรรค์แดนมะม่วงและการสาธิตเมนูฟาดินนิ่งจากมะม่วงโดยเชฟระดับโรงแรมเพื่อยกระดับมะม่วงเชียงใหม่สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมถึงเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้มะม่วงเชียงใหม่มีจุดเด่นเรื่องรสชาติหวานหอมสีสวยรูปทรงดีและเป็นมะม่วงปลายฤดูที่ออกช้ากว่าหลายพื้นที่ของประเทศเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมทั้งดินดีอากาศเย็นและการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรโดยเฉพาะการห่อผลด้วยถุงคาร์บอนทุกลูกทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูงสามารถส่งออกต่างประเทศได้โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยพี่มนกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: รู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรมรู้จักยาปฏิชีวนะไหมคิดว่าเป็นยาอะไร
1: พอจะทราบครับผม
2: หนึ่งในยารักษาโรค
3: เป็นยาที่ว่าจะต้องทานให้ครบโดสตามที่หมอสั่ง
0: รู้จักยาแก้อักเสบไหมคิดว่าเป็นยาอะไร
2: ใช้กินเวลาอักเสบ
4: เจ็บคอจะเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ย
1: ช่วยลดอาการบวมน่าจะประมาณอย่างนั้นนะครับ
0: ตอนยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบคนส่วนใหญ่ทั้งสับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะกันมากนะครับความจริงแล้วยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือแอนตี้ไบโอติกไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบแก้ปวดลดไข้ใช้รักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นครับส่วนยาแก้อักเสบหรือยาต้านการอักเสบเป็นยาที่ออกฤทธิ์ลดการอักเสบลดไข้บรรเทาปวดลดบวมแดงเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับส่วนใหญ่แล้วการอักเสบไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแต่มักเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นคออักเสบจากเชื้อไวรัสผิวหนังอักเสบจากการแพ้แดดหรือสารเคมีหรือการอักเสบของกล้ามเนื้อจากการยกของหนักเรียกชื่อยาผิดก็ใช้ยารักษาโรคผิดไปด้วยนะครับแล้วอย่างนี้โรคที่คุณเสียเงินซื้อยามาทานจะหายได้หรือครับนำซ้ำยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจแถมโรคแทรกซ้อนมาให้อีกด้วยจำไว้นะครับยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นผลิตยาคุณภาพเพื่อประชาชนได้เข้าถึงยาอย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมสร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านยาและโภชภัณฑ์ของประเทศ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชิญชวนร่วมเปิดตัวหนังสือและชมนิทรรศการแจกันหม้อดอกอัตลักษณ์และวิถีเครื่องปั้นดินเผาล้านนาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานเปิดตัวหนังสือและนิทรรศการแจกันหม้อดอกอัตลักษณ์และวิถีเครื่องปั้นดินเผาล้านนากับกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการหม้อดอกล้านนาโดยหนังสือและนิทรรศการดังกล่าวเป็นผลงานของรองศาสตราจารย์หาปกรณ์เครือระยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี2569เพื่อเก็บรวบรวมแบบหม้อดอกดินเผาอันเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อฟื้นฟูและรื้อฟื้นหม้อดอกดินเผาล้านนาให้กลับมามีบทบาทอีกครั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนและใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างงานสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7มิถุนายน2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนกล้วยก็ได้มาดูนี่สิพี่เก่งกับพี่ก้อยเอากล้วยมาจากบ้านสวนของคุณย่าเยอะแยะเชียว
1: กล้วยเยอะจังมีกล้วยตั้งหลายอย่าง
2: แล้วรู้จักชื่อไหมล่ะ
0: เอาอย่างนี้เรามาเล่นทายปัญหาเรื่องกล้วยกันดีกว่ากล้วยอะไรปลูกไว้ทุกบ้านให้ลูกให้หลานกินแล้วโตเร็ว
2: กล้วยน้ำว้าก
0: ล้วยอะไรออกจากแม่ไก่สีเหลืองนวลใหญ่ไว้เชื่อมอร่อยดี
1: ไม่รู้
2: กล้วยไข่ไงล่ะ
0: ให้โอกาสก้าแต้มอีกทีกล้วยอะไรผลใหญ่ทั้งเครือกินแล้วไม่เบื่อกลิ่นชื่นใจ
1: กล้วยหอมใช่โยฉันตอบได้แล้ว
0: กล้วยมีหลายชนิดเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางกล้วยหอมกล้วยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเรามากินกล้วยกันเถอะ
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมระบบการระบายน้ำเตรียมกำลังพลหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
5: Express 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

พระเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดี

0: อนจารึกวัดโพ
1: โอ้โหวันนี้พวกเรามาเที่ยววัดอะไรกันหรอดูนั่นสิมียักษ์ด้วยตรงนั้นก็มี
2: ที่นี่คือวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจ้ะอยู่ที่บริเวณท่าเตียนเขตพระนครเป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดโพธารามแต่คนทั่วไปนิยมเรียกสั้นๆว่าวัดโพ
1: นี่แผ่นอะไรอ่ะทำไมมีติดอยู่เต็มกำแพงเลยอ่ะ
2: เขาเรียกว่าจารึกวัดโพจ้ะ
1: คืออะไรหรอ
3: เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชเป็นประถมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดโพธารามทั้งวัดกลับให้จารึกเรื่องการปฏิสังขรณ์และตำรายาลงแผ่นศิลามีรูปปั้นฤาษีแสดงท่าดัดตนประดิษฐานไว้ที่วัดเพื่อให้ราษฎรทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียนและใช้รักษาโรคได้ด้วยตนเองและสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งโดยทรงมีพระราชประสงค์พิเศษที่จะให้วัดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาชนไม่เลือกชั้นวรรณะจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราวิชาการสาขาต่างๆให้จารึกวิชาความรู้เหล่านั้นลงแผ่นศิลาประดับไว้ตามผนังเสาและส่วนต่างๆของอาคารสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรวมทั้งรูปปั้นลอยตัวประกอบกับตำราที่จารึกไว้นั้นด้วยเพื่อคนทั้งหลายไม่เลือกชนชั้นสามารถเล่าเรียนได้จากจารึกเหล่านั้นทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
1: แล้วจารึกนี่เกี่ยวกับอะไรบ้างเหรอจ๊ะ
3: เรื่องที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาในวัดโพมีจำนวนมากกว่า 1,400 แผ่นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยแบ่งเป็น8หมวดวิชาคือ 1. หมวดประวัติ 2. หมวดศาสนา 3. หมวดวรรณคดี 4. หมวดตำรา 5. หมวดสุภาษิต 6. หมวดธรรมเนียบ 7. หมวดประเพณี 8. หมวดอนามัยจารึกวัดโพมีลักษณะเป็นสากลแม้คนต่างชาติก็รู้จักและคุ้นเคยเป็นเอกสารโบราณที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของบรรพชนคนไทยจึงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและต่อมาจารึกวัดโพก็ได้รับยกย่องเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติอีกด้วย
1: โอ้โหงั้นเดี๋ยวก้าวแต้มขอเข้าไปดูจารึกใกล้ๆหน่อยนะ
2: นี่แน่ดูได้แต่ห้ามจับจ้ะเราควรจะปฏิบัติตามกฎนะช่วยกันดูแลไม่ทำลาย
3: ใช่แล้วจากก้าวแต้มถ้ารู้จักรักษามรดกของส่วนรวมคราวหน้าจะได้พาก้าวแต้มไปดูอะไรอีกอย่างหนึ่งในวัดโพรับรองเธอต้องชอบแน
1: ่แฮ่จริงเหรอสัญญาแล้วนะสีสวอด
3: จ้า
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ
5: ร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
6: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
7: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
6: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
8: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
9: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
9: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
9: ขอบคุณ
6: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
9: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
10: ประเด็นเด็ก
11: คิดสารดี
12: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการข้ามถนนค่ะแน่นอนว่าเราคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความระมัดระวังขณะข้ามถนนค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมบริเวณทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ค่ะโดยเฉพาะการไม่ชะลอความเร็วหรือขับรถแซงบริเวณทางข้ามค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเรามีข้อควรปฏิบัติเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามค่ะเราต้องข้ามถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ1เลยค่ะเราควรจะข้ามถนนบริเวณทางข้ามค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยทางม้าลายนะคะบริเวณที่มีสัญญาณไฟคนข้ามจุดที่มีตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนค่ะเมื่อเราข้ามถนนบริเวณทางข้ามนะคะก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะยึดหลักความปลอดภัยก่อนข้ามถนนค่ะโดยหยุดรอบนทางเท้าเมื่อเห็นรถอยู่ในระยะไกลและปลอดภัยจึงเดินข้ามถนนและมองรถเป็นระยะค่ะจนกว่าจะพ้นทางข้ามค่ะในขณะที่ข้ามถนนก็ต้องระมัดระวังค่ะเราต้องระมัดระวังรถในช่องทางถัดไปด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะมีรถที่เร่งความเร็วขับแซงขึ้นมานั่นก็จะเสี่ยงต่อการที่จะประสบอุบัติเหตุจากรถเฉี่ยวชนได้ค่ะและที่สำคัญเราไม่ควรข้ามถนนบริเวณมุมอับหรือข้ามถนนตัดหน้ารถค่ะเพราะว่าคนขับรถไม่สามารถเบรกแล้วก็หยุดรถได้ทันหรือเห็นคนข้ามในระยะกระชั้นชิดค่ะและชะลอความเร็วไม่ทันค่ะนั่นจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะและสุดท้ายข้อสำคัญเลยค่ะเราไม่ควรประกอบกิจกรรมอื่นๆขณะข้ามถนนนะคะโดยเฉพาะการใช้สมาร์ทโฟนค่ะเพราะนั่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนได้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อเราเป็นคนข้ามนะคะเราก็ต้องดูความปลอดภัยคนที่ขับรถเองค่ะจะขับรถผ่านทางข้ามก็ต้องยึดหลักความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ1เลยค่ะเราต้องชะลอความเร็วและหยุดรถก่อนถึงทางข้ามค่ะนั่นจะเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนคนข้ามถนนค่ะและคนที่ใช้รถนะคะต้องลดความเร็วเมื่อขับผ่านเส้นทางในแหล่งชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดโรงเรียนย่านธุรกิจการค้าและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษจะได้หยุดรถให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยค่ะในกรณีที่หยุดรถให้คนข้ามถนนเป็นคันแรกให้แตะเบรกเบาๆเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้คนที่ขับตามมาข้างหลังค่ะชะลอความเร็วและหยุดรถได้ทันค่ะแล้วในกรณีที่รถช่องทางซ้ายหยุดหรือรถด้านหน้าหยุดนะคะเราห้ามขับแซงให้ชะลอความเร็วและหยุดรถค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนกำลังข้ามถนนอยู่ก็ได้ค่ะและในกรณีที่ไม่สามารถหยุดรถให้คนข้ามถนนได้นะคะควรบีบแตรหรือกระพริบไฟค่ะเพื่อไม่ให้คนที่ข้ามถนนวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดค่ะดังนั้นแล้วนะคะจะข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามให้ปลอดภัยค่ะปฏิบัติตามหลัก3ยอค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะ1คือยกค่ะยกเท้าออกจากคันเร่งเพื่อลดความเร็วก่อนถึงทางข้ามค่ะ2คือเหยียบค่ะเหยียบเบรกก่อนถึงทางม้าลายค่ะและ3คือหยุดคนขับรถหยุดรถให้คนข้ามถนนคนข้ามถนนต้องหยุดมองซ้ายขวาเมื่อปลอดภัยแล้วจึงข้ามถนนค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะในการข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามเราต้องยึดหลักความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้บริเวณทางข้ามค่ะจึงนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนที่ห้องใต้หลังคาไปฟังกันเลย
1: ในเช้าวันที่ลุงหมีชักชวนเด็กๆทำความสะอาดในบริเวณฟาร์มกันอย่างสนุกสนานและในวันนี้เกิดมีเรื่องราวที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามไปด้วยกันเลยดีกว่าจ้าเด็กๆวันนี้ลุงหมีอยากจะชวนเด็กๆมาช่วยกันทำความสะอาดฟาร์มของเรากันนะ
2: ด้วยความยินดีครับลุงหมี
0: แล้วเราจะเริ่มทำอะไรกันก่อนดีล่ะครับ

0: หมี
1: เจ้ากระต่ายงั้นเราไปที่ห้องใต้หลังคากันเถอะ
2: ได้สิไปกัน
1: เอ้านั่นไงฉันว่าแล้วเชียวลุงหมีเนี่ยชอบนั่งอ่านหนังสือแล้วก็วางแก้วกาแฟลืมไว้ทุกทีเลย
2: โอ้โหห้องใต้หลังคาลุงหมีหนังสือเยอะเหมือนกันนะลิงจ
1: ๋อใช่แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยนะสิฝุ่นเต็มเลยโอ้หนังสือเล่มนั้นฝุ่นหนาเตอะเลย
3: ทั้งสองช่วยกันปัดฝุ่นเช็ดถูทำความสะอาดที่ชั้นหนังสือแล้วทันใดนั่นเองทั้งสองก็สะดุดกับหนังสือเล่มหนาปกแข็งสวยงามที่หน้าปกหนังสือเขียนไว้ว่า
2: ลิงจ๋อลิงจ๋อมาดูหนังสือเล่มนี้สิที่หน้าปกอ่ะมีคำว่า time เวลา
4: time เวลา
1: แล้วก็ machine mMachine machine เครื่องจักร
4: machine machine เครื่องจักรรวมกันเป็น time machine
1: time machine timeMachine time machine เครื่องย้อนเวลา
4: timeMachine time machine เครื่องย้อนเวลา
3: ทันใดนั่นเองก็เกิดลำแสงสีรุ้งกระจายทั่วห้องใต้หลังคากระต่ายและลิงจ๋อตื่นเต้นและตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองก็หายตัวไปข้ามกาลเวลาไปทั้งสองออกเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตที่ซึ่งทั้งสองได้พบกับอัศวินและเจ้าหญิงรวมทั้งเจ้ามังกรเขายังต้องเข้าร่วมการแข่งขันประลองยุทธ์อีกด้วยเห็นไดโนเสาร์และมนุษย์ถ้ำและทั้งสองก็ได้เห็นภาพเรื่องราวของตัวเองในอดีตที่ลุงหมีเคยดูแลทั้งสองเคยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมทั้งสองมาด้วยกัน
1: โอ้โหนี่เรากำลังอยู่ในอดีตแน่ๆเลยเจ้ากระต่าย past p a s t past อดีต
4: p a s t past อดีต
2: ใช่ฉันจำได้ตอนที่ลุงหมีเอานมมาป้อนลิงจ๋อแต่ว่าลิงจ๋อได้แต่ร้องไห้ไม่ยอมกินนมอยากแต่จะออกไปปีนต้นไม้เล่นอย่างเดียวเลย

0: future อนาคตไปอนาคต
1: และลมแสงสีรุ่งประพาทั้งสองเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตทั้งสองได้เห็นรถบินได้หุ่นยนต์และเมืองต่างๆที่มีตึกสูงเต็มไปหมดและบ้านบางหลังก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าและในเวลานี้รอบๆบริเวณฟาร์มต้นไม้ก็หายไปกลายเป็นตึกสูงมีโรงงานผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ส่งเสียงดังน่ากลัวกระต่ายและลิงจ๋อก็เห็นตัวเองกลายเป็นคนแก่ๆที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้เก่าๆที่ลุงหมีเคยนั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันที่หน้าฟาร์มแต่ในวันนี้ลุงหมีก็ได้จากพวกเขาไปแล้วทั้งกระต่ายและลิงจ๋อเสียใจมากที่ลุงหมีจะต้องจากพวกเขาไปในอนาคต
2: ลิงจ๋อฉันว่าพวกเรากลับไปในเวลาปัจจุบันดีกว่า
3: present P R E S E N T present ปัจจุบัน
0: P R E S E N T present ปัจจุบันใช่ๆกระต่ายฉันน่ะคิดถึงลุงหมีจริงๆเลยอ่ะ
1: และทันใดนั้นเองลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็เดินทางข้ามเวลากลับมายังเวลาปัจจุบันที่ห้องใต้หลังคาลิงจ๋อกระต่ายเป็นยังไงกันบ้างฮะทำความสะอาดห้องใต้หลังคาให้ลุงเรียบร้อยหรือยัง
0: เรียบร้อยครับลุงหมี
1: เก่งมากลงมากินขนมกันดีกว่าลุงหมีทำขนมอร่อยอร่อยมาให้พวกเธอกินกันด้วยนะกระต่ายและลิงจ๋อลงมาจากห้องใต้หลังคาแล้วก็โผล่เข้าไปกอดลุงหมีในทันที
0: พวกเรารักลุงหมีคิดถึงลุงหมี
2: ลุงหมีจะพวกเราไปไหนนะครับ
0: ลุงหมี
2: คิดถึงลุงหมี
1: จ้าโอ้ยเอ้ยลุงหมีไม่ไปไหนหรอกก็ลุงหมีอยู่นี่ไงแต่พวกเธอเนี่ยเป็นอะไรกันฮะทำไมดูแปลกๆไปเนี่ยฮะ
0: ก็พวกเราอ่ะคิดว่าลุงหมีจะตายจากพวกเราไปในอนาคตนะครับลุงหมี
1: ฮะโอ้แม่นี่ลุงหมีจะบอกอะไรให้นะในอนาคตเนี่ยลุงหมีก็ต้องแก่ขึ้นและลุงหมีก็จะหมดแรงและเมื่อถึงเวลาลุงหมีก็ต้องตายจากพวกเธอไปนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดานะพวกเธอเองก็เหมือนกันเกิดมาเป็นเด็กน้อยแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่พออายุมากขึ้น

0: ไปกังวลมากไปนะอ้ออีกอย่างอะไรที่มันผ่านไปแล้วในอดีตเนี่ยก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ด้วยนะเพราะอย่างนั้นลุงหมีว่าพวกเธอเนี่ยอยู่กับปัจจุบันกันดีกว่าไหม
1: ดีครับลิงจ๋อจะพยายามทำให้ดีที่สุดทุกวันเลยครับ
2: พวกเราจะขยันเรียนหนังสือไม่ดื้อแล้วก็เป็นเด็กดีของลุงหมีตลอดไปนะครับ
0: จ้าเอาล่ะลุงหมีว่าพวกเธอกินขนมกันดีกว่านะลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายรู้สึกขอบคุณสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็มีความสุขเช่นกันที่ได้กลับมาในปัจจุบันอยู่กับวันนี้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขเป็นเด็กดีของลุงหมีเพราะว่าพวกเขารู้ว่าสักวันหนึ่ง

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้
2: คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอถุงด้วย
3: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
4: ขอถุงซ้อนอีกใบนึงค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
5: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
3: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ

0: แวดล้อม
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
3: มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะมูลนิธิ TTB เปิดรับสมัครในโครงการเท่อย่างไทยกับไฟฟ้า TTB ครั้งที่54ประจำปี2569ค่ะมูลนิธิ TTB ค่ะเชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะทั่วประเทศร่วมแสดงศักยภาพสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับทักษะจำเป็นในยุคสมัยใหม่นะคะทั้งมารยาทไทยในชีวิตประจำวันทักษะการพูดความรู้ด้านการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากโครงการ Inspiration Day เท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะโดยจะมีเวทีในการเปิดรับสมัครการประกวดนะคะมีการประกวดมารยาทไทยในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะโดยการประกวดนะคะการประกวดมารยาทไทยจะเป็นการประกวดประเภททีมนะคะทีมละ4คนค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณะเป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดนะคะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมก็จะเป็นการประกวดประเภททีมทีมละ 3-5 คนค่ะโดยในทุกการประกวดค่ะจะมีการประกวดในรอบคัดเลือกนะคะซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์จนได้8ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองรอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีการจัดขึ้นที่ธนาคารทหารไทยธนชาตสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประกวดพร้อมกันในวันนั้นนะคะโดยการประกวดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการนะคะเท่อย่างไทย .com ค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0620700088ค่ะ0620700099ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยนะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมหากใครชื่นชอบกิจกรรมไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569นี้นะคะกับกิจกรรมในโครงการเท่อย่างไทยนะคะประกวดมารยาทไทยประกวดการพูดสาธารณชนนะคะการออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดเอกสารนะคะ www.เท่อย่างไทย.com ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
2: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
4: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
5: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
4: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
5: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
4: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
5: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
4: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
6: ์ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน
2: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
3: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะ มาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะเรามาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการส่งต่อนะคะข้อมูลสุขภาพค่ะในเรื่องของการเปิดพัดลมจ่อเด็กเสี่ยงจะเป็นโรคปอดอักเสบเรื่องนี้จริงหรือไม่ชัวร์หรือมั่วนิ่มคะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันโรคทรวงอกและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะพบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จค่ะหลายคนค่ะมีการแชร์กันไปนะคะเรื่องของข้อมูลว่าเปิดพัดลมจ่อเด็กเนี่ยนะคะจะเป็นปอดอักเสบค่ะทางสถาบันโรคทรวงอกและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะได้มีการตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าโรคปอดอักเสบหรือว่าที่เรียกกันว่าปอดบวมเนี่ยจะเป็นการเกิดการติดเชื้อค่ะเป็นโรคติดเชื้อที่ปอดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียค่ะเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยในเด็กค่ะก็คือเชื้อนิวโมคอคคัสเชื้อฮิปหรือว่าเชื้อไมโครพลาสมาค่ะส่วนเชื้อไวรัสที่พบบ่อยก็คือเชื้อ RSV ไข้หวัดใหญ่อะดีโนไวรัสพาราอินฟลูเอนซ่าไวรัสค่ะดังนั้นแล้วนะคะการที่จะเกิดปอดอักเสบได้เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดพัดลมจ่อตัวโดยตรงค่ะเพราะว่าเขาเกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนั่นเองซึ่งเชื้อเหล่านี้ค่ะมักจะอยู่ในน้ำลายหรือว่าเสมหะของผู้ป่วยสามารถติดต่อกันได้หลายช่องทางค่ะตั้งแต่การหายใจเอาเชื้อเข้าสู่ปอดโดยตรงบางส่วนอาจจะเกิดจากการสำลักอาหารค่ะการแพร่กระจายตามกระแสเลือดหรือการแพร่ผ่านมือของเราเนี่ยแหละค่ะที่มีสารคัดหลั่งที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ไปหาอีกคนหนึ่งค่ะโรคนี้พบได้บ่อยทั้งในผู้สูงอายุและเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดมีโรคหัวใจมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีภาวะขาดสารอาหารค่ะโดยที่โรคปอดอักเสบติดเชื้อในเด็กเป็นโรคที่พบได้บ่อยค่ะในกรณีที่มีอาการรุนแรงค่ะอาจส่งผลให้มีภาวะหายใจล้มเหลวได้ค่ะการป้องกันโรคปอดอักเสบก็สามารถทำได้ก็คือหลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานนะคะไปในสถานที่ที่มีคนแออัดเช่นศูนย์การค้าโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะเนื่องจากภูมิคุ้มกันอาจจะยังไม่ค่อยดีนักค่ะ2ค่ะคือการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะ3ค่ะการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอค่ะ4การหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ควันไฟควันจากท่อไอเสียหรืออากาศที่หนาวเย็นเกินไปค่ะ5ค่ะหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆโดยเฉพาะเมื่อต้องสัมผัสกับเสมหะน้ำมูกหรือว่าน้ำลายของผู้ป่วยค่ะ6ค่ะแนะนำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งค่ะ7ค่ะในปัจจุบันมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มนิวโมคอคคัสนะคะโดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อชนิดรุนแรงเช่นเด็กที่ไม่มีม้ามมีโรคไตนะคะหรือว่าโรคเรื้อรังอื่นๆค่ะก็จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มนิวโมคอคคัสร่วมด้วยค่ะและถ้าหากว่าเด็กๆนะคะเริ่มมีอาการของโรคปอดอักเสบติดเชื้อคือมีไข้ไอมากควรพาไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะเพื่อที่จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีค่ะดังนั้นแล้วนะคะโรคปอดอักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดพัดลมจ่อตัวโดยตรงค่ะสรุปแล้วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จนะคะแล้วมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
0: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
3: ์สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนโรคและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนแนะประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูฝนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องสภาพอากาศชื้นแฉะและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ซึ่งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพต่างๆสำหรับโรคและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนแบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่โรคติดต่อทางเดินหายใจโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคโควิด-19 ซึ่งมักแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงอากาศชื้นและในสถานที่แออัดโรคติดต่อจากการสัมผัสโรคเลปโตสไปโรซีดโรคเมดิออยโดซีดและโรคมืดหาวปากซึ่งมักพบในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขังโดยโรคฉี่หนูและโรคเมดิออยโดซีดเกิดจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลหรือการสัมผัสน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้อส่วนโรคมืดหาวปากมักพบมากในกลุ่มเด็กเล็กติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันควรล้างมือบ่อยๆและดูแลความสะอาดของของเล่นหรือพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยาและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดรวมทั้งนอนในมุ้งทายากันยุงและสวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดและภัยสุขภาพที่ควรระวังอันตรายจากการถูกงูพิษกัดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าและอันตรายจากการกินเห็ดพิษโดยในช่วงฤดูฝนมักพบสัตว์มีพิษออกจากที่หลบซ่อนรวมถึงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้งและประชาชนนิยมเก็บเห็ดป่ามารับประทานซึ่งอาจเสี่ยงต่อการได้รับเห็ดพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิตขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเพื่อรองรับกรณีเกิดการระบาดและดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมหากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
1: กูไก่ไปไหนมาหรอหอบเอกสารอะไรเต็มไปหมดเนี่ย
2: ไปทำรายงานมาค่ะเลยได้ความรู้เพิ่มว่าประชาชนก็มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ไม่ใช่แค่มีหน้าที่ไปเลือกตั้งเราก็จบนะคะ
1: อะไรยังไงไหนเล่ามาสิ
2: เอาสรุปเลยละกันนะคะเริ่มตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งหากพบว่ามีการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็แจ้งเหตุหรือเบาะแสไปยังกกต.เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งเราก็ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนท้องถิ่นแล้วยังสามารถไปร่วมสังเกตการการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้พอเลือกตั้งเสร็จเราก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของผู้แทนท้องถิ่นเช่นเข้าไปร่วมรับฟังการประชุมของสภาท้องถิ่นหรือร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติหรือแสดงความคิดเห็นต่อสภาท้องถิ่นเป็นต้นค่ะ
1: แบบนี้นี่เองไปร่วมกิจกรรมในทางสร้างสรรค์แบบนี้เจ๊สนับสนุน
3: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนแก๊งคอลเซ็นเตอร์มหาภัยโทรศัพท์เวิร์มอ๋อฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
1: ครับ
2: ขณะนี้ทางเราได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบัญชีของคุณมีส่วนพัวพันกับกระบวนการค้ายาเสพติดนะคะและกำลังจะถูกอายัดในไม่ช้านี้ค่ะรบกวนคุณโอนเงินเข้าบัญชีที่ดิฉันจะบอกเพื่อยืนยันตัวตนและโปรดรายการอายัดนะคะต้องรีบดำเนินการภายในวันนี
1: ้
2: ไม่งั้นจะถูกอายัดบัญชีนะคะ
1: อย่าเยอะอะไรอ่ะลุงไม่เคยยุ่งลุงเป็นคนดีหาเช้ากินค่ำเนี่ยลุงมีหลานต้องเลี้ยงอีกตั้งหนึ่งคนแน่ลุงว่าหนูอ่ะเข้าใจผิดแล้วล่ะ
2: ไม่เข้าใจผิดหรอกค่ะคุณลุงถ้าคุณลุงไม่ยอมทำรายการตามที่ดิฉันบอกทางเราก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
1: ตกลงครับแล้วจะให้ผมทำยังไงครับ
3: ช้าก่อนนะคะเพราะภัยสังคมที่มาในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะหากมีคนโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันทางการเงินให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพเพราะสถาบันทางการเงินและหน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวและไม่มีนโยบายแจ้งให้ลูกค้าหรือประชาชนโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์นะคะฉะนั้นหากท่านไม่แน่ใจควรติดต่อหรือสอบถามไปยังสถาบันทางการเงินหรือหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างจะดีกว่าอย่าเพิ่งทำตามที่เขาบอกนะคะหรือไปแจ้งความกับตำรวจก็ได้ค่ะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: เธอเมื่อคืนนะจะให้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคนนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะโอ้ยไม่อยากจะเล่าค่ะ
1: เป็นไงอะ
0: โอ้ยตันกระถ่ายไปร้อยนึงค่ะโอ้ยฉันเดินดูซีจ่ายแล้วจะหายหมดเลยค่ะ
2: อารมณ์เสีย

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ย่อมเยาว
1: ชโยชโยก้อยมาดูอะไรนี่มาดีใจกับพี่หน่อยสิพี่ได้รับรางวัลนักกีฬารุ่นเยาว
2: ์ดีใจด้วยนะพี่เก่งไปวิ่งแข่งแล้วชนะมาเหรอ
1: ก็ใช่นะสิ
2: พี่เป็นนักกีฬารุ่นเยาว์เนี่ยต้องมีอายุเท่าพี่เก่งหรือเปล่าอย่างก้อยเนี่ยเป็นนักกีฬารุ่นเยาว์ได้ไหม
1: ได้จ้าเพราะคำว่าเยาว์ที่เขียนสระเอยอยักษ์สระอาวอแหวนตารันหมายถึงอ่อนวัยเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยเป็นวัยเยาว์ทั้งนั้น
2: วันก่อนคุณแม่พาก้อยไปซื้อรองเท้าเห็นเขาเขียนป้ายว่าราคาย่อมเยาว์ก็แปลว่าเขาขายให้แต่เด็กๆ เท่านั้นใช่ไหมอย่างคุณแม่ก็ซื้อไม่ได้ละสิน
1: ั่นน่ะเขาเขียนผิดนะที่ถูกต้องเขียนว่าราคาย่อมเยาว์เยาว์คำนี้เขียนไม่มีวอแหวนการันแปลว่าน้อยหรือเบาราคาย่อมเยาว์ก็คือราคาถูกไงล่ะ
0: เยาว์มีวอแหวนการันหมายถึงอ่อนวัยเช่นรุ่นเยาว์วัยเยาว์ส่วนเยาว์ไม่มีวอแหวนการันหมายถึงน้อยหรือเบาเช่นราคาเยาว์หรือราคาย่อมเยาว
3: ์แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: รานองค์ที่สองขับขานความทรงจำองค์ที่สามเลิศล้ำปรีชาญาณองค์ที่สี่สืบสารภัตราภรณ์ไทยและองค์ที่ห้าเอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนเมื่อจบการแสดงพระราชทานพระราชบรมพระบรมราชวโรกาสให้ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับลีลาผู้ควบคุมวงดนตรีผู้แทนนักแสดงผู้แทนนักร้องและผู้อำนวยการแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสนพระราชหฤทัยในดอกเอเดลไวส์เป็นอย่างยิ่งโดยพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เอเดลไวส์จึงเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์ทั้งนี้การจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พร่างกลางดวงใจในครั้งนี้เป็นการนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาร้อยเรียงผ่านการแสดงจำนวน5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสรานการถ่ายทอดบทเพลงจากละครบรอดเวย์ระดับโลกอันเปี่ยมด้วยความไพเราะความสุขและความประทับใจผ่านศิลปินคุณภาพของเมืองไทยและการแสดงนาฏลีลาร่วมสมัยที่สื่อถึงความงดงามของศิลปะการแสดงสากลที่เปรียบเสมือนดอกเอเดลไวส์อันอ่อนโยนงดงามและเพลงประกายอยู่กลางดวงใจถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความรักความหวังและความรื่นรมองค์ที่2ขับขานความทรงจำการถ่ายทอดบทเพลงแห่งความทรงจำอันเป็นทรงคุณค่าผ่านบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยผสมผสานการขับร้องโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่ร่วมกับการแสดงประกอบจากคณะนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความงดงามและคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงชุดสร้างสรรค์ผสมผสานศิลปะท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุงเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยใช้ศาสตร์หนังตะลุงผสมผสานกับศาสตร์โนราให้เป็นหนึ่งเดียวนำมาผูกร้อยเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุงองค์ที่4สืบสารภัตราภรณ์ไทยการแสดงนาฏลีลาผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าไทยด้วยสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหายและเพื่อสะท้อนให้เห็นการสวมใส่ผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยที่มีความงดงามอยู่ทุกยุคทุกสมัยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทรงส่งเสริมงานศิลปหัตถศิลป์มรดกของชาติอันทรงคุณ
1: คุณกำลังรับฟังสถานี

0: มัครผู้ว่าทั้ง14เบอร์นะครับก็ให้ตั้งใจน้องในการแบบหาเสียงแล้วก็เรียกได้ว่าทําคะแนนจากเด็กและเยาวชนนะครับผมเพราะว่าก็รอติดตามนโยบายเด่นโดนใจเยาวชนนะครับผมว่าจะมีนโยบายไหนบ้างที่ออกมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือว่าพัฒนาศักยภาพของเยาวชนครับผมประมาณนี้
1: นะเราเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดเราจะถามแต่ละคำถามคือหนึ่งคนพอนะดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจะมีคำถามไม่เหมือนกันยกเว้นนะคราวนี้ถ้าพูดถึงปัญหาของวัยรุ่นกรุงเทพนะเด็กและเยาวชนกรุงเทพกำลังเผชิญอะไรบ้างครับและอยากให้ผู้ว่าคนใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหามากที่สุดนะใครจะตอบเอาพิต้าแล้วกันนะคำถามนี้ครับเชิญครับ
2: ค่ะก็พิต้ามองว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยต่างจากหลากหลายครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้แข่งกันแค่ว่าผู้สมัครท่านไหนคือผู้สมัครที่มีนโยบายเยอะกว่าใครอะค่ะแต่ว่าเราแข่งกันที่นโยบายที่พิสูจน์แล้วกับความคาดหวังที่ยังมีต่อการเปลี่ยนแปลงฝั่งหนึ่งก็คืออาจารย์ชาชาติถูกไหมคะที่มีข้อได้เปรียบว่าจะเป็นผู้ว่าคนก่อนเนาะก็สามารถประชาชนก็ยังสามารถประเมินผลงานได้จริงว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ย เรื่องทางเท้าดีขึ้นไหมหรือว่าเรื่องสวนสาธารณะหรือเรื่องที่เป็นกระแสก็คือในเรื่องของทราฟฟี่ฟองดูที่เอามาใช้แล้วก็การจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะแผ่นดินไหวตึกถล่มถนนยุบทำได้ดีแล้วหรือยังแต่อีกฝั่งนึงค่ะก็มีผู้ท้าชิงเนาะจากหลากหลายพรรคการเมืองเลยแล้วก็กลุ่มอิสระด้วยค่ะที่พยายามจะเสนอภาพว่ากรุงเทพเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้มากกว่านี้กรุงเทพอาจจะสามารถดีกว่านี้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการหรือการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในครั้งนี้ค่ะก็มองว่าหลายๆท่านเนี่ยเริ่มขยับนโยบายไม่ใช่แค่แก้ปัญหาแต่ก็มีการพูดถึงในเรื่องของอนาคตของเมืองเข้ามาด้วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนาะสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการนำ AI มาใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคำถามสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็คือคนกรุงเทพพอใจกับทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันแล้วหรือยังสิ่งที่ประชาชนควรพิจารณาต่อค่ะไม่ใช่แค่ว่านโยบายของใครฟังดูดีแต่เราก็ต้องมามองด้วยว่านโยบายนั้นเนี่ยทำได้จริงไหมเราจะวัดผลนโยบายนั้นยังไงสามารถแก้ไขปัญหาที่คนกรุงเทพกำลังเจอได้อยู่จริงไหมแล้วก็เด็กและเยาวชนที่เป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของประเทศเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากนโยบายนั้นๆค่ะ
1: แล้วมีประเด็นไหมที่อยากจะฝากปัญหาที่จะต้องเข้ามาแก้อันดับแรกเลย
2: ปัญหาแรกเลยที่คิดว่าผู้ว่าควรที่จะแก้ก็คือในเรื่องของความเป็นอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ความเป็นอยู่นะอันนี้ต้องให้ชีวิตดีขึ้นนะครับอันนี้พี่ไปถามน้องบอสเล็กสุดน้องบอสเล็กสุดคือยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งนี่นะวันนี้หลายคนมองว่ากรุงเทพเป็นเมืองของผู้ใหญ่เนาะคราวนี้ในบอสคิดว่ากรุงเทพเองเนี่ยเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนบ้างไหมผู้ว่ากทม.ควรจะต้องนึกถึงเด็กยังไงบ้างจริงครับ
3: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองหลวงเนาะนะครับแล้วก็สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเองก็เป็นสภาเด็กและเยาวชนที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรุงเทพมหานครถือได้ว่ามีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆจากผู้ว่าตั้งแต่หูยนานมากๆแล้วนะครับผมมองว่ามีการเติบโตแล้วก็มีการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการที่จะร่วมให้คำปรึกษาต่างๆมีเขาเรียกว่าถ้ามองเป็นกราฟเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีพัฒนาการที่มากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราได้ผู้ว่าท่านใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็เป็นคนที่คิดประชาชนคิดว่าดีที่สุดแล้วคนที่ประชาชนคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วผมมองว่าคนคนนี้ครับจะช่วยพัฒนาให้สภาเด็กและเยาวชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นในกรุงเทพมหานครแห่งนี้มากขึ้นครับ
1: นะมาคำถามที่นะมาที่เซฟสุกนะในฐานะที่เป็นรองประธานสภาเด็กด้วยนะมีคำถามว่าในมุมมองของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเองนะนโยบายด้านใดที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากที่สุดคิดว่าจะโดนใจคือถ้าคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากที่สุดของกทม
4: ในฐานะคนรุ่นใหม่คือนโยบายที่น่าสนใจที่สุดคือการหาเสียงครับผมหรือว่าการใช้เขาเรียกว่าลดปริมาณขยะหรือลดปริมาณทรัพยากรลงครับผมซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าจะในผู้สมัครหลายๆท่านทั้งอิสระหรือว่าทั้งนามพรรคการเมืองก็ตามครับก็จะมีการหาเสียงทางโซเชียลมีเดียหรือว่ามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาครับผมก็เลยทำให้เห็นว่าตรงนี้แหละทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเข้าถึงง่ายมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วที่ว่าเราเดินไปเจอป้ายเราเดินไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเข้าถึงง่ายสำหรับเขาผมรู้สึกว่านโยบายที่เกี่ยวกับการใช้ AI หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าถึงและจะโดนใจตัวเด็กและเยาวชนได้มากที่สุดครับผม
1: ถามทั้ง4ท่านเลยนะบอกว่าแล้วการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้คนรุ่นใหม่ที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนครับใครก็ได้ครับตอบเลยเชิญครับพี่ต้า
2: ค่ะก็สิ่งที่พี่ต้ารู้สึกดีใจมากๆในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็คือได้เห็นผู้สมัครหลายๆท่านเนาะให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเด็กและเยาวชนก็มักจะถูกพูดถึงในอนาคตของชาติค่ะว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นอนาคตของชาติเด็กและเยาวชนอาจจะต้องยังไม่ต้องลงมายุ่งกับการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศเนาะแต่ในวันนี้ค่ะเราได้เริ่มเห็นการมีส่วนร่วมจากพวกเขานโยบายที่ลอนช์ออกมาถูกออกแบบมาจากเด็กจริงๆค่ะทำให้ผู้สมัครบางท่านเนี่ยทำให้เราแบบเห็นว่าผู้สมัครบางท่านเนี่ยมองว่าเด็กและเยาวชนก็คือประชาชนคนหนึ่งของเมืองแล้วก็เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเมืองเช่นกันถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองที่ดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีด้วยว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ส่งเสียงแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ถูกรับฟังมากขึ้นจริงๆค่ะ
1: ของเว็บโซนไปคุยกับเพื่อนให้ความสำคัญยังไงไปมั้ยคนอยู่กทม.เฮ้ยฉันจะไปแน่นอนการแน่นอน28นี้เป็นไงบ้างครับเสียงของเพื่อน
4: ต้องตอนไปคุยกับเพื่อนๆนะฮะคือหลากหลายกลุ่มมากทั้งน้องที่ยังเลือกไม่ได้กับน้องที่เลือกได้แล้วครับผมเนี่ยเรามาดู2กลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกคือเลือกไม่ได้เค้าก็มาบอกว่าเนี่ยหนูชอบมากเลยหนูชอบนโยบายที่เขาเวลาเขาออกมาสื่อสารหรือออกมาให้โซเชียลมีเดียเขามาให้ความสำคัญหนูชอบมากเลยแต่น่าเสียดายหนูไม่สามารถเลือกได้แต่เดี๋ยวหนูไปบอกเหมือนน้องบอสเลยที่วีคที่แล้วที่เราได้น้องบอสได้พูดออกมาเดี๋ยวหนูจะไปบอกพ่อกับแม่เลือกนะให้แบบอันนี้นะหนูจะไปกรอกหูเขาให้เลือกคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปดูในตัวเยาว์เด็กและเยาวชนเนี่ยหรือเยาวชนที่สามารถเลือกได้แล้วเขาก็เริ่มมีการวิเคราะห์หรือว่าให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในกรุงเทพเขาเป็นคนที่โดนผลกระทบเขารู้สึกว่าสภาพแวดล้อมของเขาจะเป็นยังไงแต่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยต้องเป็นเซฟโซนของเขาต้องเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเนี่ยฉันไม่ต้องกลัวตึกสูงฉันไม่ต้องกลัวสิ่งที่มันไม่มีอำนวยความสะดวกเข้ามาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เยาวชนที่สามารถเลือกได้แล้วเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะมีการถกเถียงจริงๆต้องพูดก่อนนะครับว่าผู้สมัครทั้งทุกเบอร์เลยนะครับเด็กเยาวชนก็คิดแตกต่างกันต้องเรียนตามตรงเลยครับว่าคิดแตกต่างกันมากบางคนก็รู้สึกว่าคนนโยบายของคนนี้เด็ดขาดแบบนี้ของคนนี้รู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้เด็กและเยาวชนก็เลยมีความหลากหลายในทางความคิดครับผมก็ต้องเรียนตามตรง
1: แต่ว่าให้ความสำคัญว่าอยากไปใช้สิทธิ์นะถึงแม้ว่าอายุไม่ถึงก็นะสนใจมากขึ้นบอสเป็นไงบ้างครับคุยกับเพื่อนๆครับ
3: ก็ที่ลองซาวเสียงเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายเสียงเนาะนะครับเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ครับสิ่งนึงที่ผมรู้สึกดีใจก็คือคนกรุงเทพเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นคนกรุงเทพมีช้อย14เบอร์ครับเรามีถ้าเปรียบเป็นขออนุญาตเปรียบเป็นของนะครับเราไม่ได้มีแค่ว่าของเบอร์1กับของเบอร์2เราจะเลือกเบอร์ไหนตอนนี้เรามี14ตัวเลือกเรามี14ช้อยดังนั้นเนี่ยความคิดเห็นของแต่ละคนก็จะเปิดกว้างมากคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างนี้เราก็จะมีการเปรียบเทียบเพื่อหาคนที่ดีที่สุดดังนั้นนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่าที่เราจะสามารถเลือกตั้งได้เราไม่สามารถเลือกตั้งได้แน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเรา เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้โดนเลือกเราจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครนึกออกไหมครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เลือกแต่กฎที่ออกมาจากกรุงเทพมหานครหรือนโยบายต่างๆเอฟเฟกต์กับเราแน่นอนดังนั้นเด็กและเยาวชนตอนนี้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งมากๆเขาบอกเพื่อนผมบางคนบอกว่าผู้ใหญ่คนไหนไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเขาขอสวมรอยแทนเขาขอไปแทนนะครับบางคน
1: ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหม
3: ขอไปแทน
1: ต้องไปนะอย่างน
3: ี้ดังนั้นก็อยากจะฝากผู้ใหญ่นิดนึงนะครับฝากถึงผู้ใหญ่ที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ตอนนี้เด็กเล็กวัยชนให้ความสำคัญมากดังนั้นก็อยากจะฝากไปถึงผู้ใหญ่ว่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเพราะว่าเด็กเล็กวัยชนอย่างเราก็ต้องการสิทธิ์ของท่านเหมือนกันนะครับดังนั้นก็อยากให้ท่านเนี่ยรักษาสิทธิ์ของท่านเลือกใครเราไม่ว่ากันเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพของท่านแต่อย่างน้อยขอให้ได้เสียงของท่านเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยครับ
1: อืมใช่เพราะจากผลโพลหลายสำนักบอกว่าจะมีประมาณ 30% นะที่แบบยังไม่รู้จะเลือกใครซึ่งไอ้ 30% นั้นนะถ้าออกมาจริงๆนะทำให้พลิกโผได้นะครับอาจจะมาคือใครจะนำหนึ่งแต่ว่า 30% นี้เปลี่ยนป๊อปเนี่ยจบเหมือนกันนะครับดังนั้นอย่าประมาทนะอ่ะคราวนี้พูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนละมาที่ประธานสภาเดี๋ยวชนนะครับอัสโมครับถ้าพูดถึงเราไปกลางดูนโยบายถึง14คนเนาะคนรุ่นใหม่อ่านนโยบายแล้วเป็นไงบ้างอ่านนโยบายทั้ง14คนแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มีทางแบบว่าน่าสนใจที่ตอบโจทย์กับทางเราอะครับผมแล้วก็บางผู้สมัครเองอะไรครับเรายังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนอะไรเงี้ยครับผมบางทีอาจจะยังไม่เข้าถึงตัวนโยบายบ้างหรือว่าเขาอาจจะเก็บไว้อยู่อาจจะแกยังกักไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็จะมี
1: อะไรนั้นยังกักอยู่เหรอเดี๋ยวนะจะเลือกตั้งอยู่แล้วยังกักอยู่ใช่ไหม
0: คิดว่าที่ยังไม่เห็นที่ยังไม่เห็นผมคิดว่ายังเขายังกักอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมว่าบางผู้สมัครนะครับเราพยายามดูแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังหาไม่เจอเรื่องนโยบายอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งอะไรเงี้ยครับผมก็มีนโยบายออกมาที่รู้สึกว่าตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะเด็กและวัยชนเราครับผม
1: ยกตัวอย่างเลยไหมเราวันนี้เอาที่ขออนุญาตในช่วงนี้เราส่องนโยบายเลยนโยบายเบอร์ไหนที่แบบโดนใจวัยรุ่นเลยเอาวันนี้เราให้เห็นชัดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นการบ้านสำหรับเบอร์อื่นๆใช่ไหมวันนี้14ท่านมีนโยบายไหนบ้างที่คิดว่ามันโดนใจวัยรุ่นอย่างพวกเราแล้วเราต้องโอ้โหน่าสนใจมากเมืองกรุงเทพจะพัฒนาขึ้นถ้าเลือกเบอร์นี้มีฮะหาประธานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเห็นพี่ตาขยับละแต่ว่าให้เดี๋ยวประธานก่อนครับใช่
0: ได้ครับผมก็สำหรับอัสโมนะครับคิดว่าเป็นเบอร์9ครับผมใช่อ
1: าจารย์ชาตินะ
0: อาจารย์ชาติ
1: เป็นไง
0: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ที่ไปดู250นโยบายบวกๆของอาจารย์นะครับผมก็จะมีแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนครับผมว่าเรื่องของผู้สูงอายุเองหรือว่าเรื่องของบ้านพักเด็กเองรวมไปถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนต่างๆครับผมที่อาจารย์พยายามคิดนโยบายเนาะให้ตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นครับผมทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยแบบมันค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้แหละมันน่าจะเริ่มตอบโจทย์กับเด็กและวัยชนอย่างเราไอ้ครับ
1: ที่เห็นมาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พิต้าล่ะพรรคประชาชนเบอร์อะไรเบอร์สิบป่ะใช่ไหมเป็นยังไงหรือว่าใครจะดูพรรคประชาธิปัตย์คือได้ผู้พักนะอันนี้เราคุยกันทั้งหมดเลยว่าวันนี้เราคุยกันอย่างน้อยเนี่ยให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรเกี่ยวกับห้องกับเด็กและเยาวชนแล้วว้าวมากบอสบอกได้เลยนะ
2: รู้สึกว่าอย่างของพรรคประชาชนเองอะค่ะดร.โจชัยวัฒน์เบอร์สิบเนาะเราได้เห็นนโยบายที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเราเนาะมีขนส่งสาธารณะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาในจุดนี้ค่ะถ้าเกิดว่านำรถไฟฟ้ามาเชื่อมต่อกันหลายๆสายหรือว่าอาจจะมีรถเมล์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรือก็ได้เรือของแสนแสบในคลองหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าพัฒนาให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นอาจจะเพิ่มสิทธิ์ในการให้เด็กเนี่ยสามารถขึ้นฟรีเด็กนักเรียนอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ค่ะนโยบายเขาระบุไหมระบุไหมบอกว่าเด็กฟรีมีไหมมีใครมีนโยบายไหมบ้าง
2: ยังไม่เห็น
1: ยังไม่เห็นนะอันนี้เดี๋ยวเรานี่เรามาส่องนโยบายเนาะอันนี้เราไม่ฝากเขามาส่องเลยว่ามีไหมตกลงทั้ง10เบอร์14เบอร์เนี่ยมีไหมบอกว่าเด็กและเยาวชนนักเรียนขึ้นฟรีมีไหม
2: ยังไม่เห็น
0: ยังครับผมยัง
1: ไม่เห็นนะมีอะไรบ้างที่ว้าวบอสคิดว่า 14ท่านเนี่ยมีอะไรที่โดนใจวัยโจมากนโยบายผู้ว่ากทมรอบนี
3: ้โอ้สำหรับวอตอนนี้ก็มองในมุมที่ยังเป็นกลางๆอยู่ครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยความที่ต้องยอมรับตรงๆนะว่าวุฒิภาวะผมไม่ได้ถึงขนาดคนที่เลือกตั้งได้แล้วแต่ว่าคนที่น่าสนใจหลายๆท่านนะครับก็ตั้งแต่เบอร์หนึ่งมาก็คือหม่อมหลวงกสิวัตรเกษมศรีซึ่งท่านก็เคยเป็นรัฐบาลถ้าจำไม่ผิดนะครับนึกออกไหมครับแล้วก็เรามีทั้งคุณอนุชาบุรพชัยศรีนึกออกไหมครับเรามีผู้สมัครอิสระอีกหลากหลายท่านนั่นชาติสิทธิพันธ์ซึ่งลงในนามอิสระมีท่านชัยวัฒน์ก็คือดร.โจจากพรรคประชาชนเรามีพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงเนาะท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเราโอ้เรามีหลากหลายท่านมีหลากหลายด้านดังนั้นผมมองว่าแต่ละท่านความโดดเด่นนโยบายหลักที่ชูแตกต่างกันความถนัดของผู้ว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันอันนี้คือออกมาจากโรงงานเดียวกันครับแต่อันเนี้ยด้วยความที่ผู้ว่าแต่ละท่านเนาะเก่งกันคนละด้านดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมองนอกจากตัวผู้ว่านอกจากตัวนโยบายแล้วก็คือทีมคณะทำงานของแคนดิเดตผู้ว่าหรือที่ปรึกษาผู้ว่าแน่นอนครับผู้ว่าไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดผู้ว่าไม่จำเป็นเลยที่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดถามอะไรฉันตอบได้หมดไม่จำเป็นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นแรงสำคัญที่อยู่ด้านหลังเขาคือทีมที่ปรึกษาทีมคณะทำงานที่เขาพร้อมที่จะผลักดันมีความรู้ความสามารถที่จะผลักดันนโยบายต่างๆให้กับผู้ว่าราชการคนต่อๆไปได้มากแค่ไหนให้กับแคนดิเดตของเขาได้มากแค่ไหนผู้ว่าราชการเป็นกลไกสำคัญครับเป็นกุญแจสำคัญเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญแต่ผมมองว่าผู้ว่าคนเดียวไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องคณะทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าจะพิจารณานอกจากจะฝากนโยบายแล้วอยากจะฝากให้พิจารณาถึงเบื้องหลังเนาะก็คือทีมคณะทำงานทีมที่ปรึกษาของแคนดิเดตแต่ละท่านซึ่งบางท่านก็เปิดออกมาแล้วเนี่ยไหมครับอย่างพรรคประชาชนหรือว่าทางของทีมผู้ว่าชาติก็เปิดออกมาแล้วว่ามีใครบ้างแต่ละคนเราก็ไปสามารถขยายต่อได้ว่าแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญมีความถนัดด้านไหนดังนั้นอัน

0: ติดตามบ้างเราน่าติดตามครับ
1: ดังนั้น14ท่านนะครับผู้ว่าที่ผู้สมัครนะครับท่านใดยังไม่เปิดที่ปรึกษาไม่เปิดหลังบ้านนะมีแน่นะอันนี้ต้องเปิดนะวันนี้ต้องเปิดทุกคันคนแล้วนี่คือเสียงจากเด็กนะเว็บโซนครับเป็นไงครับในมุมมองผู้เสนอใช่ครับ
2: คือเว็บโซนอยากให้ทุกคนลองมาคิดอีกมุมหนึ่งครับผมมุมที่พ่อแม่ได้ทำงานแล้วหรือว่าเข้าถึงวัยทำงานแล้วครับผมคือเราอาจจะติดภาพจำว่าคนทำงานเนี่ยต้องเป็นวัยโตเท่านั้นเรียนจบปริญญาหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเราลองมองดูดีๆนะครับว่าเด็กเยาวชนเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะมีบุตรก่อนวัยเรียนหรือว่ามีบุตรในระหว่างเรียนอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าเขาต้องออกจากสถานศึกษาเพื่อมาเลี้ยงดูบุตรอะไรอย่างนี้ครับทั้งพ่อทั้งแม่อะไรอย่างนี้ครับซึ่งเขาก็ยังเป็นเยาวชนอยู่หรืออาจจะมีส่วนที่มีเป็นเด็กอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็เลยมาส่องไปสะดุดตาของนโยบายของดร.มลิกาครับผม
1: ครับ
2: นโยบายใช่ครับนโยบายของดร.มลิกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขยายสวัสดิการแล้วก็ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาครับผมก่อนวัยแบบว่าช่วยเด็กเล็กก่อนแบบว่าวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ที่กำลังทำงานครับผมก็เลยมามองคือต้องเรียนตามตรงว่าผมมีหลานตั้งแต่17 18ประมาณนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นเด็กคนหนึ่งที่เขาจะโตขึ้นมาต้องเรียนแต่เขาไม่ได้เรียนอันนี้คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าผมที่เป็นเยาวชนคนหนึ่งแล้วมีน้องน้องน้องหรือลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างวัยผมมันเฮ้ยมันว้าวมันแบบเฮ้ยน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: นะน่าสนใจนะครับในบ้านริกามีเขาเห็นไหมครับเชิญเลยครับพี่แบบที่ว้าวน่าสนใจอีกมีนโยบายไหนของท่านอื่นพี่ตาอัตโมเชิญครับ
3: ค่ะก็รู้สึกว่านโยบายที่น่าสนใจอะค่ะก็จะมีอยู่2คนหลักๆด้วยกันตอนนี้นะคะก็คืออาจารย์ชาชาติเบอร์9เนาะที่ออกสโลแกนมาค่ะว่ากรุงเทพน่าอยู่สำหรับทุกคนจาก9เหมือนตัวเป็น9แกนหลักๆของเขาอะค่ะก็คือปลอดภัยดีเดินทางดีสุขภาพดีสร้างสรรค์ดีสิ่งแวดล้อมดีโครงสร้างดีบริหารจัดการดีเรียนดีและเศรษฐกิจดีก
1: ็
3: คิดว่าเป็นนโยบายที่ดีว่าให้ยังให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนโดยของเด็กและเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในเรื่องของการศึกษาเนาะโรงเรียนในสังกัดกทมแล้วเขาก็ได้มีการทำให้เราเห็นแล้วเหมือนกันในสมัยที่แล้วด้วยในด้านของการลดภาระงานครูต่างๆขึ้นครูสู่ห้องเรียนหรือว่าจุดแข็งของอาจารย์ชาชาเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของ Traffic ฟังดูหรือว่า Open Data Telemedicine อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจไม่ต่างกันนะคะก็คือดร.โจชัยวัฒน์พรรคประชาชนเบอร์10เนาะอันนี้ก็คิดว่าดีที่ให้ความสนใจในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยมากขึ้นด้วยเพราะว่าในปัจจุบันในประเทศไทยอาจจะทุกจังหวัดไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครก็เริ่มเข้าสู่ Aging Society นะคะหรือว่าสังคมของผู้สูงอายุแล้วก็คิดว่าเป็นการวางแผนที่ดีมากๆที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มีการจัดตั้งเดย์แคร์หรือว่าทำระบบในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางอะไรเงี้ยค่ะให้ดีขึ้นก็คิดว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะมีการนำ AI เข้ามาใช้ในบางเรื่องที่คิดว่าดีกับการใช้ AI แต่ในบางเรื่อง AI ก็ยังมีข้อเสียอยู่สำหรับนโยบายของผู้สมัครบางท่านค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับเชิญครับเพิ่มเติมได้ครับ
4: ผมก็อาจจะพูดถึงพรรคของประชาธิปัตย์ครับผมอีกนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผมเคยอ่านดูครับผมมีเรื่องของการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วครับผมเหมือนเขาพยายามเชื่อมโยงการเดินทางเนาะทุกอย่างเป็นของกทม.อย่างเดียวเนาะทำให้กทม.เนี่ยสามารถมีระบบการบริหารจัดการงานได้ง่ายขึ้นอะไรครับเวลาจะทำการอะไรต่างๆก็ตามอะไรครับทำให้แบบว่าเราในกทม.เองอะไรครับเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้เลยอะไรครับหรือว่าการใช้ตั๋วร่วมหรือว่าการลดค่าโดยสารหรือว่าการมีสิทธิพิเศษต่างๆอะไรครับผมถ้าเกิดมันเป็นการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ทุกการเดินทางสามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านกทม.เป็นผู้ดูแลอะไรครับก็คิดว่าน่าจะ

0: เกิดแนวคิดอะไรใหม่ๆเนาะหรือว่ามีสวัสดิการที่มารองรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับผมประมาณนี้
1: เห็นนโยบายหลายคนเนาะแล้วก็บางท่านก็เปิดมาเยอะค่อนข้างเยอะบางท่านก็ยังไม่เปิดหาก็ไม่เจอนะตอนนี้ก็คือบางท่านก็เอ๊ะทำไมนโยบายหายไปไหนไม่ค่อยมีเหมือนเลือกตั้งส.ส.นะพรรคการเมืองก็จะออกมาอันนี้มีนโยบายไหนไหมว่าเด็กๆดูแล้วว่ามีแล้วมันน่าจะทำไม่ได้อ่ะมีปะเออมีไหมที่เห็นแล้วไม่น่าจะทำได้เงียบเลยฮะเชิญครับมิตา
2: ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสขค่ะหรือว่าสมาชิกสภาเขตเพราะว่าถึงแม้ว่าแนวคิดเนี้ยค่ะมันจะมีเป้าหมายที่จะเพิ่มตัวแทนประชาชนในระดับพื้นที่เขตเนาะช่วยให้บริหารอำนาจบริหารท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของการฟื้นฟูสขอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปแก้ที่ตัวพระราชบัญญัติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอำนาจอันเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในอำนาจของสสไหมในที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็เลยคิดว่าแล้วถ้าผู้ว่าเนี่ยมีนโยบายแบบนี้ออกมาจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณได้ไปเป็นผู้ว่าคุณจะมีวิธีในการผลักดันนโยบายนี้ยังไงแล้วในอดีตที่ได้มีการยกเลิกสมาชิกสภาเขตหรือว่าสขไปเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรในการยกเลิกถ้าเกิดเขามีเหตุผลในการยกเลิกตอนนั้นได้อะแสดงว่ามันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในตอนนั้นแล้วคิดว่าถ้าเกิดนำกลับมามันจะตอบโจทย์กับตอนนี้หรือเปล่าค่ะการมีสขอำนาจมันจะไปทับซ้อนกับสกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อไหมแล้วสกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยดูแลประชาชนในเขตไม่ทั่วถึงขนาดจำเป็นที่จะต้องมีสขเลยหรอ
1: ครับก็เรื่องนี้ไหมน่าสนใจนะนี่ก็เป็นเห็นไหมครับน้องบอสถ้าใช่ครับไปมาได้เลยนะฮะ
3: ก็นโยบายที่เป็นไปไม่ได้เหรอครับ
1: คิดว่ามีนโยบายแล้วคิดว่าเนี่ยจะทำได้มีไหมไม่มี
3: หรือ
1: ม
3: ี
1: บอสได้เลย
3: ครับ
1: ครับ
3: หลากหลายนโยบายทำได้ก็อาจจะมีบางนโยบายที่ผมมองว่าอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ขอแก้ข่าวก่อนเมื่อกี้นิดนึงก็คือหม่อมกรท่านเคยคลุกคลีกับวงการการเมืองชั่วคราวเฉยๆไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับแต่ทีนี้ถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเป็นไปได้ยากสำหรับผมนะครับคือนโยบายนี้น่าสนใจแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าสามารถทำได้ไหมก็คือนโยบายของทีมกรุงเทพบินได้ของพี่เต้นะครับมีนโยบายทั้งน้ำคลองแสนแสบดื่มได้นะครับนี่ถ้าผมฟังมาไม่ผิดนะครับผมอ่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรมัธยมดังนั้นทุกวันที่ผมเดินไปอ่ะครับมันอโศกเน
1: า
3: ะ
1: คุณไม่ต้องเดินมากเลยใช่ไหม
3: คลอง
1: สะอาดเหมือนปลาเห็นปลาเลยปะ
3: โอ้มีสายกิ๊กเลยครับคือผมเดินผ่านทุกวันนี่หรอไหมครับแค่กลิ่นยังแรงเลยผมก็เลยคิดว่าโอเคจะทำให้มันดื่มได้กลุ่มก็อาจจะมีแนวคิดมีหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าสำหรับเด็กมัธยมคนหนึ่งก็ยังมองว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยดีมากนะครับเราจะมีน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้จากคลองแสนแสบเราจะได้บำบัดคลองแสนแสบอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นนโยบายที่ดีแต่ผมก็ยังมองว่าเอ๊ะเราจะถ้าสมมติทำได้ก็ดีครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยก็ถ้าสมมติแต่ถ้าเราพยายามถ้าเขาได้ถ้าท่านของทีมของท่านทีมกรุงเทพบินได้เนี่ยได้เป็นผู้ว่าแล้วเขามีการส่งเสริมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องผมก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตครับ
1: นะมันเป็นไปได้ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดจะไปกินได้ก็ตอนนี้ก็ต้องเลยจากวัดศรีบุญเรืองใช่ไหมเลยไปทางนู้นอ่ะคือต้องไปทางนู้นอ่ะมันจะพอจะเห็นปลาใสๆนะแต่ถ้ามาเลยจากนิด้ามาแล้วก็มาฝั่งอโศกเนี่ยอาจจะต้องแบบนะอันนี้ก็จะเห็นภาพนะนี่คือนโยบายต่างๆต้องบอกครับว่าคือการเขียนนโยบายเองเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็มองนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับท่านผู้สมัครทุกท่านครับนี่คือเด็กรุ่นใหม่เขาก็มองนะครับไม่ใช่ว่าท่านจะเขียนอะไรทั้งหมดนะแล้วประชาชนจะทวงถามนะคราวนี้ทุกคนครับทั้งสามคนเราเอาทั้งสี่ท่านนะดูแล้วเนี่ยมีนโยบายไหนบ้างครับแต่ที่มีเปิดเผยนะไม่ได้เขียนเลยมันควรมีในเนี้ยมันควรมีแต่ไม่พูดถึงเลยทั้ง14ท่านเนี่ยมีไหมเชิญครับเห็นเทปส่วนพยักหน้าเชิญครับ ก่อนได้เชิญครับเปิดมาได้เลยมีไหมไม่ได้เขียนเลยอะไรเงี้ยครับไม่ชูเลยนะไม่ชูไม่ชูโปรโมททั้งออกให้ทุกคน PR ให้เห็นเลยอ่ะชูแต่เรื่องอย่างอื่นใช่ไหมมีไหมให้เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอ่ะเอาเกี่ยวข้องกับเด็กชนในตรงเลยครับ
4: ผมคิดว่าเป็นเกี่ยวกับการขนส่งครับผมคือผมจะให้มองในอีกแง่มุมนะครับการใช้ระบบขนส่งที่ง่ายกับการใช้ระบบขนส่งที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนครับผมคือผมรู้สึกว่าเราจะเดินทางทีหนึ่งอะครับมันอาจจะเป็นรถเขาเรียกว่ารถโรงเรียนหรือว่
1: า
4: ใช่ครับรถโรงเรียนหรือว่าเป็นรถเหมือนต่างประเทศอะครับที่จะเป็นรถสีเหลืองครับผม
1: สีเหลืองนะบัสครูใช่ไหมรถนักเรียนเลย
4: ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นครับเพราะว่าเขามีมาตรฐานของรถอยู่แล้วครับผมคือต้องเรียนตามตรงว่าเคยไปประชุมกับสภาผู้บริโภคครับผมก็จะเป็นการเหตุการณ์ที่รถบัสไฟไหม้ครับผมครับผมที่น้องๆได้เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยครับเราก็เลยทำให้เล็งเห็นได้ว่ารถบัสเนี่ยสำคัญหรือรถโรงเรียนเนี่ยได้สำคัญแต่ว่าผมเข้าใจในมุมมองหนึ่งครับว่างบประมาณเนี่ยมันต้องใช้ในระดับสูงมากๆแต่ว่าการลงทุนให้กับเด็กและเยาวชนมันคือต้นหญ้าครับหรือว่าต้นอ่อนที่เขาจะเติบโตมาเพื่อมาทำงานแทนกับหลายๆคนแสดงว่าชีวิตของเขาตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานหรือทั้งวัยเด็กเนี่ยเขาต้องดีเพื่อให้มันเป็นอนาคตของชาติครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยใช่ก็เลยคิดเห็นว่าเนี่ยรถโรงเรียนเนี่ยเป็นสำคัญมากๆเพราะว่าต้องเรียนอีกทีนึงว่าผมอยู่ชานเมืองครับผมอยู่ชานเมืองผมก็จะได้เห็นเด็กชานเมืองทุกคนบางคนบิดากับมารดาหรือว่าพ่อกับแม่เนี่ยปล่อยก็คือให้ขับรถไปเลยไม่มีใบขับขี่ก็ไม่เป็นไรก็ขับไปเลยขับไปโรงเรียนไปเลยต่ำกว่า10ขวบนะฮะที่ผมเห็นต่ำกว่า10ขวบเลยขับแล้วทำอย่างเงี้ยเราให้เห็นเล็งเห็นว่าเฮ้ยมันสำคัญนะการระบบขนส่งที่สะดวกสบายแล้วเขารู้สึกไว้ใจแล้วเขารู้สึกว่าเขาสามารถส่งลูกเขาไปกับรถอันนี้แล้วเขาปลอดภัยได
1: ้
4: ครับผมแล้วเขาไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายคือที่เขาจุดประสงค์หลักคือที่เขาให้ลูกขับรถไปเองอะครับคือเขาไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเยอะใช่ครับ
1: ถ้ามีรถโรงเรียนก็จะดีแต่ยังไม่เห็นนะ
4: ใช่ครับ
1: ประธานสภาครับอัสโมครับมีนโยบายไหนบ้างครับที่คิดว่ามันไม่มี
0: คิดเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายครับผมเพราะว่ายังไม่เห็นผู้สมัครเนาะที่แบบเปิดรับโอเพ่นความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชนนะครับผมเพื่อนำมาพัฒนาจริงๆอะไรครับผมก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเสียงของเรารู้สึกว่ายังถูกผลักดันมาไม่มากพอครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มองเห็นก็คือเรื่องของการปราบปรามอบายมุขต่างๆอะไรครับที่เกี่ยวข้องกับตัวของเด็กและเยาวชนนะครับผมมองว่านโยบายก็ยังออกมาบางทีก็ยังไม่ชัดเจนหรือว่าก็ยังไม่เห็นนโยบายออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ครับบอสดีไหมครับพิตาเนี่ยอะไรที่ยังไม่เห็น
3: สำหรับผมตอนเนี้ยผมยังยังสำหรับผมตอนนี้นะคะนโยบายที่ผมคิดว่าจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่มีหมดแล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้ว่าสมมติว่าต่อให้มีแค่ท่านเดียวเนี่ยเขาก็ต้องร่างนโยบายมาให้ครอบคลุมทุกทางถูกไหมครับและอันนี้มีตั้ง14ท่านดังนั้นเนี่ยสำหรับผมนโยบายที่จำเป็นตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมีหมดแล้วอาจจะมีส่วนบ้างเล็กน้อยที่ผมลืมนึกถึงไปหรือว่าบางครั้งผมยังคิดไม่ถึงแต่ณตอนนี้ครับก็ทั้งที่พี่เวฟพี่อาร์ตกล่าวไปอันนี้ก็หมดแล้วครับผมคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมแต่แน่นอนแหละมันไม่ได้ 100% ทุกอย่างหรอกก็อาจจะยังมีจุดเล็กๆน้อยๆที่เราลืมคิดกันไปหรือบางคนคิดไม่ถึงใช่ครับ
1: ครับมีคำถามวันนี้ก็มีรายการสดมีตัวแทนก็มีรังไทยรัฐทีวีนะเขาทำรายการแล้วก็เชิญผู้สมัครเข้าไปมีคำถามหนึ่งที่ถามรายการและจะถามน้องๆด้วยครับครับบอกว่าการสมัครในรอบนี้ครับระหว่างอิสระกับพรรคการเมืองอิสระ ลงแบบอิสระกับพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นทำให้เราได้ตัดสินใจไหมคืออันน่ะคือการเลือกอ่ะเลือกมีพรรคและมีสอคือมีสกด้วยใช่ไหมกับเลือกอิสระอันเนี้ยมันสามารถที่คนที่ลงอิสระกับคนที่ลงพรรคเนี่ยมันทำให้เราตัดสินใจไหมเลือกง่ายยังไงอะไรเงี้ยคำถามก็คือมีผลไหมมีผลต่อการตัดสินใจในการกาไหมอภิตาก่อนก็ได้ครับ
2: ส่วนตัวก็คิดว่ามีผลนะคะเพราะว่าการที่ผู้สมัครลงในสังกัดพรรคการเมืองเนาะแน่นอนว่าถ้าเกิดผู้ว่าและสก.มาจากทีมเดียวกันเขาก็จะมีนโยบายที่คล้ายกันและจะผลักดันเมืองไปในรูปแบบที่ตัวนโยบายก้อนเนี้ยของพรรคการเมืองนี้จะอยากให้เมืองเป็นยังไงแต่ในอีกมุมนึงค่ะผู้ว่าถ้าเกิดว่าสมัครมาในสังกัดอิสระเนาะหรือว่าเป็นผู้ว่าที
1: ่เป็
2: น
1: กลุ่มนี
2: ้ค่ะก็คิดว่าจะสามารถโชว์ให้เราเห็นได้เหมือนกันว่าไม่ว่าจะมาจากไหนแต่ก็มีความสามารถในการทำงานกับคนได้ถูกรูปแบบอะค่ะก็คิดว่าเป็นวุฒิภาวะที่ดีของผู้นำเหมือนกัน
1: ก็จะทำให้เป็นทางเดฟโซนครับคิดว่าใช่ครับ
4: ครับผมคิดว่าเหมือนพี่ต้าเลยฮะก็คือมีผลกระทบมากๆครับผมแต่ว่าผมอยากให้ชวนคิดนิดนึงครับชวนคิดนิดนึงคือเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะมีฐานอยู่แล้วจะมีฐานมาจากอดีตหรืออนาคตอะไรเงี้ยครับเขาจะมีฐานของเขาอยู่แล้วฐานเสียงของเขาหรือว่าแนวคิดอุดมการณ์เกี่ยวกับสมาชิกในพรรคอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาจะมีฐานแต่ผู้อิสระเนี่ยอิสระอะครับคือไม่อิสระหรือพรรคก็แล้วแต่ครับเหมือนกันเลยคือคนไทยชอบจำว่าเขามีประสบการณ์อะไรมาก่อนครับผมเขาจะชอบมองว่าคนนี้ทำอะไรมาคนนั้นเคยทำอะไรมาแล้วเขาก็จะมาดูว่าพอเขาลงสมัครแล้วเขาเหมาะสมไหมที่เขาจะเป็นผู้ว่าใช่ครับคือพอเราไปดูผู้สมัครท่านอื่นที่เขาอาจจะยังไม่ใช่ออกสื่อบ่อยครั้งหรือว่ายังไม่ใช่ตัวเต็งขนาดนั้นนะครับมันเลยทำให้เราเล็งเห็นได้ว่าแสดงว่าเราอ่ะยังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมาก่อนใช่ครับแล้วพอตัวเต็งมาปุ๊บทุกคนมาพรรคการเมืองมารู้แล้วอุ้ยคนนี้เคยทำตรงนี้เป็นกรรมธิการตรงนี้เป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับรู้แล้วทุกคนก็เริ่มตัดสินใจจากสิ่งนั้นแล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันใช่ครับมีผลมากแต่ว่าคนไทยจะชอบติดจำอดีตมากกว่าว่าเขาทำอะไรมาก่อนแล้วมาตัดสินใจครับผม
1: นะอันนี้ก็เป็นคนนึงแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือท่านชาชาก็อิสระเนาะอาจารย์ชาชามาอิสระเลยนะแต่รอบนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมมันก็ต้องดูกันเป็นไงอัสโมครับมองว่ามีผลต่อการตัดสินใจไหมในการเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้แล้วก็ถ้าเป็นเด็กและเยาวชนด้วยนะเอาไม่ต้องมองใครมองเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยที่18 19 20เนี่ยที่มีโอกาสได้เป็นเลือกตั้งผู้ว่าในรอบเนี้ยการสมัครอิสระกับการสมัครในพรรคการเมืองเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจแค่มากน้อยแค่ไหนในการจะเล
0: ือกครับผมก็ผมมองว่ามีผลมากๆเลยเหมือนน้องๆทั้ง2คนเลยครับผมแล้วก็คิดว่าตัวของเราเองอ่ะเนาะหรือว่าแบบตัวของประชาชนทั่วไปเนาะก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวนโยบายที่สามารถตอบโจทย์กับตัวเราเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าเอ้ยพอดูแล้วอุ๊ยอันนี้น่าจะถูกต้องกับบริบทของเรามากกว่าอะไรครับหรือว่าตามพื้นที่เองอะไรครับที่มีผู้สมัครหลากหลายพรรคการเมืองเลยหรือว่าเป็นกลุ่มพรรคอิสระอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่ไม่สังกัดพรรคไหนก็ตามนะครับคิดว่ามีอย่างแรกคือมีผลแน่นอนแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดนโยบายไหนที่มันตรงใจกับบ้านเขาหรือว่าตรงใจกับบริบทพื้นที่ของเขาอะไรครับคิดว่าน่าจะเป็นแต้มที่ได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแต้มที่รู้สึกว่าประชาชนแล้วก็คนเด็กและวัยรุ่นนะครับผมน่าจะเลือกครับผม
1: นะถ้าอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เด็กรุ่นใหม่หลายคนเนาะไปเติมเข้ามาคือนี่ออกมาว่าผู้สูงอายุอ่ะคือ18ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะผู้สูงอายุก็ยังคงเท่าเดิมใช่ไหมแต่พอการเลือกตั้งแต่ละปีคือเด็กอายุ17ขึ้นไป18ดังนั้นคือการเติมทำให้ประชากรค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะปีหนึ่งก็หลายแสนคนนะจริงปะก็เพิ่มเติมเข้ามาอะไรอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้เลือกซึ่งถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เข้าไปเลือกเยอะๆแล้ว ผู้สูงอายุบอกว่าโอ้ยไม่ไปละนึกออกปะหรือว่าบางคน 30% ไม่ไปละระวังนะก็อย่างที่บอกระวังสิ่งที่อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยคือก็ต้องถ้าอยากจะได้ผู้ว่าในใจของท่านท่านก็ต้องเข้ามาอ่ะแล้วเวลาอีกสักหน่อยนึงนะครับอยากถ้าผู้ว่าผู้สมัครมาเข้าร่วมรายการกับเราตอนนี้นะครับอยากจะบอกอะไรท่านเลือกได้เลยนะจะบอกใครเดี๋ยวจะบอกทุกคนไล่เรียงกันเอาน้องบอสก่อนแล้วกันครับถ้าผู้ว่าผู้สมัครทั้ง4ท่านอยู่กับเราเดี๋ยวไว้มีโอกาสน่าจะชวนมันทำรายการนะไม่น่าจะทันหรือเปล่าเชิญครับหมอบอสอยากจะบอกอะไรเขาก่อนครับเชิญครับ
3: โอ้ครับก็โอ้ยเรื่องในหัวเต้นไปหมดเลยนะครับก็อยากจะฝากถึงท่านแคนดิเดตละกันนะครับก็ฝากถึง14ท่านเลยครับสักท่านหนึ่งแหละครับต้องได้เป็นผู้ว่าผมฟันธง 100% สักคนหนึ่งต้องได้เป็นผู้ว่าใน14คนนั้นผมอยากจะฝากท่านทั้งสิ้น2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกผมอยากจะฝากเรื่องของท่านจะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการที่จะตัดสินใจหรือเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองนี้ผมไม่ได้บอกว่าเด็กและเยาวชนสำคัญที่สุดนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กและเยาวชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้กับท่านไม่ผมมองว่าเด็กและเยาวชนจะเข้าใจเด็กและเยาวชนด้วยกันเองมากกว่ามุมมองที่ผู้ใหญ่มองมาบางครั้งแม้แต่ปัญหาครับปัญหาของเราสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างเราปัญหาเล็กๆผู้ใหญ่มองมาโอ้ยปัญหาเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเด็กมองเด็กด้วยกันเขาจะเข้าใจกันครับว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่ใหญ่สำหรับพวกเราแม้ว่ามันอาจจะดูเล็กในสายตาผู้ใหญ่แต่มันใหญ่ในสายตาของเรากับเรื่องที่2ครับอยากจะฝากของท่านท่านจะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตพี่ต้อยทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้ครับเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครมีปัญหาสุขภาพจิตค่อนข้างที่จะเยอะWHO องค์การอนามัยโลกของสหประชาชาติครับไม่ต้องแค่ในกรุงเทพครับคนสำรวจทั้งโลกครับเด็กประมาณ10-19ปี1ใน7นะครับถ้าจำไม่ผิด1ใน7มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตแม้แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ่ะครับทำผลสำรวจออกมา 4,000 คนตัวอย่างทั่วประเทศพบว่าส่วนมากมีปัญหาจากสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองยังไงที่เป็นเมืองที่จะเป็นเมืองปลอดภัยสำหรับเขาเป็นเมืองที่จะคอยซัพพอร์ตเขาปัจจุบันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสุขภาพจิตเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปลายเหตุทำให้เกิดสุขภาพจิตเสียดังนั้นถ้าท่านแก้ปลายเหตุเรื่องนี้ได้ท่านจะได้ย้อนกลับไปแก้หลายเรื่องเลยครับท่านจะได้แก้ทั้งการศึกษาท่านจะได้แก้สภาพความเป็นอยู่นึกออกไหมครับหลายเรื่องประกอบกันทำให้เด็กเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพจิตถ้าท่านแก้สุขภาพจิตได้ผมเชื่อว่าท่านจะต้องเข้าไปแก้รากฐานของทุกๆเรื่องได้ครับ
1: นะครับไปที่พี่ต้าครับนะครับ
2: ค่ะก็อันนี้ฝากเป็นประโยคสั้นๆแล้วกันค่ะถึงผู้สมัครของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกท่านนะคะก็นโยบายที่ดีไม่ใช่แค่นโยบายที่ทำให้คนตื่นเต้นในวันเปิดตัวค่ะแต่ก็ควรที่จะเป็นนโยบายที่ทำให้ชีวิตประชาชนทุกคนในกรุงเทพเนี่ยดีขึ้นหลังจากวันเลือกตั้งสุดท้ายแล้วคนกรุงเทพเขาไม่ได้เลือกนโยบายแต่เขากำลังเลือกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกเขาอยากจะตื่นขึ้นมาในเมืองแบบไหนผู้ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียวอะค่ะแต่ว่าความสำเร็จของเมืองเนี่ยจะถูกตัดสินจากคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายล้านคนในเมืองค่ะ
1: ครับไปที่เลือกตั้ง
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: นครศรีธรรมราชเดินหน้าโครงการ QR โค้ดเดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรียกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัลที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานอำนวยการเตรียมความพร้อมโครงการ QR โค้ดเดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวดิจิทัลแบบครบวงจรอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารที่พักและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดไว้ในระบบเดียวโดยใช้เทคโนโลยี QR Code เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครบถ้วนผ่านสมาร์ทโฟนรวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจและแตกต่างด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบทั้งภาพถ่ายวิดีโอและเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเพิ่มคุณค่าและความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรียังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการลดการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการเพื่อผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
8: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
9: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
13: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
16: พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: แม่จะพามาดูหนังสือต้องพามาถึงที่นี่ด้วยเหรอสีสวัสดิ์ทำไมไม่ไปดูที่ร้านหนังสือล่ะ
1: ร้านหนังสือใบลานไม่ใช่หนังสือที่จะหาดูได้ตามร้านหนังสือนะสิจ๊ะ
0: หนังสือใบลานคืออะไรหรอเหมียวอยากรู้จัง
1: หนังสือใบลานเป็นหนังสือของคนไทยในสมัยโบราณยังไงล่ะ
0: อ้าวแล้วต่างกับหนังสือที่เราเห็นทุกวันนี้อย่างไรหรอ
2: สมัยก่อนยังไม่มีกระดาษเหมือนสมัยนี้เขาใช้วิธีนำใบของต้นลานมาตากให้แห้งใช้เป็นวัสดุรองรับการบันทึกรูปอักษรเหมือนกับกระดาษยังไงล่ะจ๊ะถึงแล้วล่ะ
0: โอ้โห
2: คนไทยโบราณนิยมจารเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาลงในใบลานจึงนิยมเรียกหนังสือใบลานว่าคัมภีร์ใบลานประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเช่นพม่าลาวกัมพูชาหรือศรีลังกาก็นิยมใช้คัมภีร์ใบลานนะ
0: แต่ก่อนเขาใช้ปากกายี่ห้ออะไรเขียนหรอเหมียวผ่านมาตั้งนานแล้วยังเห็นชัดอยู่เลยอย่างเนี้ยต้องหามาใช้มั่งแล้ว
2: คนสมัยก่อนไม่ได้ใช้ปากกาเขียนใบลานหรอกนะจ๊ะแต่จะใช้วิธีจารด้วยเหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจารเขียนรูปอักษรให้เป็นร่องลึกบนใบลานหนังสือใบลานเลยเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าหนังสือตัวจารยังไงล่ะ
0: อ๋อมิน่าล่ะ
1: เขาเก่งจังนะไม่ทะลุไปด้านหลังด้วย
2: ใช่จ้ะต้องจานให้เป็นร่องลึกบนใบลานแต่พอดีแล้วใช้เขม่าไฟผสมน้ำมันยางลบให้เห็นตัวอักษรเด่นชัดถ้าไม่จานจะใช้ผู้กันจุ่มหมึกหรือเขียนตัวหนังสือเป็นการชุบเส้นอักษรก็ได้เหมือนกันจ้ะ
0: เชือกที่ใช้ร้อยใบลานให้เป็นเล่มเส้นใหญ่จังเลยนะเขาเรียกว่าอะไรหรอสีสวัสด
2: นั่นเรียกว่าสายสนองจ้ะเวลาจะทำใบลานให้เป็นเล่มหนังสือต้องร้อยด้วยสายสนองยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตรซึ่งปลายข้างหนึ่งมีห่วงร้อยไปในรูที่เจาะเอาไว้ทางด้านซ้ายเรียกว่าร้อยหูเพื่อรวมเป็นผูกละ24ลานหนังสือเรื่องหนึ่งมีจำนวนหลายผูกรวมเป็นคัมภีร์หนึ่งจ้ะ
0: คนโบราณเนี่ยเขาพิถีพิถันกันจริงๆเลยเนาะเราไปหาซื้อหนังสือใบลานกันสักเล่มเถอะนะเหมียวก้าวแต้มอยากมีบ้างแล้ว
2: ปัจจุบันหนังสือใบลานไม่มีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นหนังสืออีกแล้วละจ้าก้าวแต้ม
0: ว้าว
1: ไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะก้าวแต้มอยากดูเมื่อไหร่ก็มาดูที่นี่ไงล่ะ
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: ต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับนี่คือรายการแรกแล้วก็รายการเดียวในประเทศไทยครับที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับมาโชว์ความสามารถบนเวทีแห่งนี้และมาร่วมกันตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิคนพิการด้วยนะครับและวันนี้อยู่กับพี่วิครับ
7: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นรอบการประชันความสามารถแล้วก็การตอบคำถามค่ะเพื่อเก็บคะแนนในรอบที่2ของคนตาบอดแล้วนะคะพี่บอยรอบนี้จัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ
6: ที่สำคัญไปฟังกติกาในรอบนี้กันครับ
5: กราฟิกกติกาการแข่งขัน
8: รอบมีเดียคิวโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ทัดใจโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา30วินาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด4คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
5: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
6: รู้สึกว่าทั้ง3คนนี้นั้นน่าจะหนักใจมากกว่าพวกเรานะครับผมไปพบกับกรรมการของเราครับน้องทัน
5: ทันยกมือสวัสดี
6: พี่ต้องเหน่งครับ
5: พี่ต้องเหน่งยกมือสวัสดี
6: และพี่ตรีครับผม
7: และผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนก็พร้อมกันแล้วค่ะ
6: ถ้าพร้อมนะครับไปทำความรู้จักกับเขาทั้ง5คนเลยครับ
5: ลาล่ายกมือสวัสดี
9: สวัสดีครับผมลาล่าครับ
10: สวัสดีครับผมยูโรครับ
7: สวัสดีค่ะกุ๊กกิ๊กค่ะ
11: สวัสดีครับผมบัดดี้ครับ
12: สวัสดีค่ะเจนค่ะ
6: และนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง5คนนะครับต้องบอกว่ารอบที่ผ่านมาเก็บสะสมคะแนนกันแบบเรียบร้อยแล้วแต่มาวันนี้ผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าจะต้องทำการแสดงให้ทัชใจทั้งคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับผมเราจะมีเวลาให้คนละ1นาทีเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วพบกับในช่วงของ Media Q Show และเป็นโชว์ของเจนครับ
5: ขึ้นข้อความภาษาอังกฤษ Media Q Show
8: B05 เจนกนิษฐาพลอยชุม
12: ค่ะรบกวนท่านคณะกรรมการค่ะพี่ตงเหน่งค่ะหนูขอคีย์เวิร์ด1คำค่ะ
13: สิทธิค่ะ
12: ค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาพูดในที่สาธารณะอย่างสร้างสรรค์นะคะในคำว่าสิทธินะคะสิทธินะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะต้องได้รับเมื่อเกิดมาเนาะไม่ว่าจะเป็นสิทธิการมีชีวิตสิทธิการศึกษาสิทธิการทำงานสิทธิต่างๆค่ะซึ่งคนพิการก็เช่นเดียวกันนะคะเราถึงแม้ว่าเราจะมีความพิการทางร่างกายหรือด้านใดๆเราก็ควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นๆนะคะซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยของเรามีสิทธิให้กับคนพิการในหลายด้านตั้งแต่สิทธิการศึกษาที่ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ได้มีโอกาสซึ่งรัฐเนี่ยได้ช่วยอุดหนุนบางส่วนนะคะให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นสิทธิการรักษาพยาบาลที่ทำให้เราได้ฟื้นฟูศักยภาพของตนเองสุดท้ายก็คือไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์อะไรเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตนเองแล้วก็เข้าใจสิทธิ์ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะ
6: หมดเวลาครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหเอาดีกว่าในฐานะที่โดนถามพี่ตงเหน่งครับ
13: เจนก็ตอบได้ชัดเจนและละเอียดนะคะค่อนข้างที่จะเก็บเกือบจะทุกประเด็นเลยแหละแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเหตุผลของเราเนี่ยบางทีมันก็ต้องการคำอธิบายที่เป็นคำขยายความมันจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะ
14: คือเจนมีจุดเด่นในเรื่องของประเด็นเนื้อหาที่ค่อนข้างดึงดูดน้ำเสียงทุกอย่างหมดละแต่ว่าถ้าสมมติเจนมีท่าทางที่น่าสนใจหรือมีจังหวะหรือท่าทีที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเอ้ยประเด็นนี้มันมีความสำคัญมากขึ้นแล้วก็รู้สึกโฟล์มากขึ้นมันก็จะทำให้การฟังนั้นมันดูสบายมากยิ่งขึ้น
15: คือจากที่เราเห็นรอบออดิชั่นจนถึงรอบที่แล้วที่ทำเรื่องกาแฟใช่ไหมกับสิ่งที่เป็นคล้ายๆที่ถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเซฟโซนของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็การแสดงในวันนี้แสดงอีกมุมนึงอีกด้านนึงที่น่าสนใจของเจนมากมากนะครับสำหรับโดยส่วนตัวผมเนาะ
6: ครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับผม
12: ก็คือตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่าแบบทำยังไงให้ตัวเองแบบรู้สึกมั่นใจก็เลยแบบกำมือแน่นเลยแล้วก็แบบตอนนั้นก็คือเหมือนปากก็พูดไปสมองก็คิดแต่พอพูดจบอ่ะคือลืมหมดเลยคือแบบมันตื่นเต้นมากอะค่ะ
6: เอาละครับต่อไปก็จะเป็นการแสดงโชว์ของผู้ชายคนนี้กับบัดดี้ครับ
8: B04 บัดดี้วานิชใจปิติ
16: พี่น้องเอ้ยผู้ใดว่าเมืองอีสานแรงสิจูงแขนมาเบิ่งเสียงแค้นดังอยู่จนๆแล้วมันสิแรงได้จังได๋พี่น้องเอ้ย

0: ครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับผมยังมาในแบบสนุกสนานถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรฟังคอมเมนเตอร์ของเราครับ
1: ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งจากรอบที่แล้วซึ่งวันนี้ก็ดีงามทีเดียวนะครับในการแสดงอีกมุมหนึ่งที่ให้เห็นศักยภาพความสามารถนะครับถ้าสมมติว่าเป็นการพูดถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือมิติอาจจะทำให้แบบน่าสนใจอีกแบบนึงก็ได้นะ
2: บัดดี้สามารถที่จะทำให้เพลงเนี่ยเล่าเรื่องโดยการมีจุดเริ่มต้นการพัฒนากราฟขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆช้าลงแล้วก็ทอดลงในตอนจบภายในเวลาที่กำหนดได้เลยซึ่งอันนี้ถือเป็นโชว์ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากที่สุดอันหนึ่งเลยอันนี้ขอชื่นชมค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับเชื่อว่าพลังบวกมาเต็มเลยนะตอนนี้แต่ต้องถามท่านสุดท้ายนะครับเป็นไงฮะพลังเสียงแคนทัชจิตใจไหมครับต้องทัชครับ
3: จริงๆเราบัดดี้เป็นคนแสดงศักยภาพในเรื่องของการเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเขามีอีกเยอะมากแล้วก็เชื่อว่านอกจากแคนเขาก็คงมีเครื่องดนตรีเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทันอยากเสริมคือทันรู้สึกว่าอยากให้บัดดี้มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงก็คิดว่าถ้าในการแสดงครั้งต่อไปเราอาจจะเห็นมูฟเมนต์ของบัดดี้มากขึ้นแล้วก็ยิ้มเยอะขึ้นสดใสมากขึ้นก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เราเห็นในอีกมุมมองนึงก็ได้ค่ะ
0: ขอบคุณน้องทันด้วยนะครับขอบคุณกรรมการของเราด้วยนะครับ
4: มันแฝงไปด้วยแห่งความประหม่าเพราะว่ามันเป็นการคัดจาก5เหลือ4เราก็ไม่รู้ว่าตัวเลือกที่จะถูกคัดออกจะเป็นเราหรือเปล่าแล้วเลยเกิดความพะวงว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อให้มันออกมาได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับ
5: ค่ะขอบคุณน้องบัดดี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นโชว์ต่อไปค่ะเป็นคุณลาล่าค่ะ
6: B01 ลาล่าพรพิทักษ์มโนจิต

0: สียดายกำลังฟินเลยนะ
1: ใช่ค่ะฟินมากเลยอยากต่อให้จบเลย
2: อย่าบอกนะว่าเพลงนี้ก็
3: แต่ง
2: เองเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเพลงนี้แต่งเองออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มที่น้องทันก่อนครับ
4: เขาก็ยังคงรักษามาตรฐานของตัวเขาอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการนำเสนอบทเพลงแล้วก็ทำให้เราอะรู้สึกกินใจกับเพลงที่เขานำเสนอเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยด้วยเวลาอันจำกัดอะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับการนำเสนอเนี่ยมันยังขาดตอนไปอย่างเพลงมันก็อาจจะยังไม่ได้จบเป็นแบบท่อนนั้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะน่าเสียดายในส่วนนี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วถ้าสมมติว่าในครั้งถัดไปพี่ลาล่ามีการปรับเพลงแล้วใช้เป็นท่อนฮุกหรือมีการนำเสนอปรับรูปแบบสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยทันว่ามันน่าจะทำให้ตัวพี่ลาล่ามีเสน่ห์ดึงดูดแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าโชว์เป็นสิ่งอะไรที่เราแบบคาดไม่ถึงอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราก็อยากให้มันเกิดขึ้นในแบบนั้นค่ะ
2: ขอบคุณทันด้วยนะครับผมเอาละครับพี่ตรีครับ
5: เพลินนะครับเพลินกับความเพราะนะครับแล้วก็เพลินกับเนื้อหาด้วยนะครับบางทีก็ไม่ต้องใช้ตาเนื้อเราในการมองก็ได้เนาะอันเนี้ยถ้าได้แต่งเพลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องรายการสิทธิอะไรเงี้ยเนาะน่าสนใจดีนะครับ
6: คุณลาล่าเป็นคนที่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นศิลปินได้นะคะเพราะว่ามีความสามารถทั้งในการร้องการเล่นดนตรีและการประพันธ์เพลงตรงเนี้ยถือว่าทำได้สมบูรณ์สิ่งที่อยากจะขอให้เพิ่มเติมก็คือโจทย์ของเราคือ1นาทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณลาล่าอาจจะมีกันบ้านให้คุณลาล่าว่าไปซ้อมสักนิดนึงให้ทำอย่างไรให้เรายังสามารถเล่าเรื่องให้ได้สมบูรณ์โดยย่อลงมาให้อยู่ใน1นาทีได้อันนี้จะดีมากมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับ
7: ร้องมาจากอินเนอร์ครับอยากให้กำลังใจกับทุกคนก็เลยเสียดายครับถ้าอีก10วิก็จบแล้ว
2: เอาละครับสวัสดีขอบคุณคุณลาล่าด้วยนะครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับ
2: ไปชมโชว์ต่อไปครับกับคุณกุ๊กกิ๊กครับ
8: B03 กุ๊กกิ๊กทิพย์สุคนฤทธิแสง
9: เราไม่สามารถห้ามความคิดคำพูดและการกระทำของคนอื่นได้นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะห้ามความคิดคำพูดและการกระทำของเราได้ค่ะบางครั้งกับบางคำพูดของบางคนนะคะอาจทำให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจไม่ชอบบางครั้งเราโกรธด้วยซ้ำไปนะคะแล้วเราก็จะมัวแต่เพ่งโทษคนอื่นนะคะว่าเขาทำให้เราโกรธเขาทำให้เราโกรธนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วเรากลับมามองว่าทำไมเราต้องโกรธนะคะแค่เราเปลี่ยนคำถามนะคะจากเขาทำให้เราโกรธมาเป็นทำไมเราโกรธก็จะทำให้เราเป็นสุขใจยิ่งขึ้นนะคะความสุขและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะถ้าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงที่ตัวเรานะคะแล้วเราก็จะพบว่าความสุขนั้นอยู่กับเราและอยู่ไม่ไกลตัวเราค่ะก
2: ็หมดเวลาครับผมคมทุกคำคมทุกประโยคแหมถามคนนี้ดีกว่าฮะวิธีการดับทุกข์ครับพี่ตรีครับผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงบ้างครับวิธีนี้ครับ
5: ถ้าถามวิธีการดับทุกข์นี่แย่ที่สุดเลยนะครับตอนนี้ทุกข์มากทุกข์มากว่าแต่ละคนก็มีความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองในมุมที่ตัวเองถนัดนะครับพี่กุ๊กกี้ก็แสดงเป็นการสร้างพลังสร้างกำลังใจให้คนอื่นเนาะแต่ว่าเราก็จะพูดกันเสมอว่า1นาทีเนี้ยต้องบริหารจัดการให้ดีนะให้คุกกิ๊กเมื่อมันจบสมบูรณ์ขึ้นมันก็จะทำให้การสื่อสารมันมีพลังมากขึ้นครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีครับผมน้องทันครับ
4: สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงก็ได้ค่ะก็คือว่าถ้าในครั้งถัดๆไปพี่กุ๊กกิ๊กอยากส่งต่อแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยประเด็นเหตุการณ์หรือว่าเรื่องที่เราเคยมีประสบการณ์แล้วเราก้าวข้ามมันมาได้อะทันว่าก็เป็นหนึ่งประเด็นที่สามารถแชร์ให้คนรู้สึกว่าอิมแพคกับใจของแต่ละคนแล้วก็เกิดมุมมองคล้อยตามไปได้ค่ะ
2: ขอบคุณนะครับผมสุดท้ายครับพี่ต้องเหน่งครับผม
6: อาจจะด้วยว่าเวลาที่จำกัดทำให้สิ่งที่พี่กุ๊กกิ๊กอธิบายสนับสนุนประเด็นมันดูลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะลองเสริมดูว่าเอ๊ะเราจะเอาตัวอย่างประกอบที่ทำให้รู้สึกว่าจับต้องได้มากขึ้นทัชใจได้มากขึ้นนะคะลองพิจารณาดูค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งนะครับ
1: โชว์ต่อไปค่ะปิดท้ายพี่บอย
2: ครับผม
1: เป็นคุณยูโรค่ะ
8: B02 ยูโรผู้วิทย์พอที่สุด
10: สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับเคยได้ยินคำพูดเท่ๆที่ว่ามีเงินเท่าไหร่ใช้ให้หมดชีวิตมีครั้งเดียวครับ คงจะเสียดายใช่ไหมครับเงินที่เราหามาถ้าเรายังใช้ไม่หมดแล้วเราตายก่อนทีนี้ผมมีคำถามอยากให้ทุกท่านได้คิดตามครับถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเรายังไม่ตายแต่ว่าเงินเราไม่มีใช้แล้วครับจะทำยังไงบางครั้งเราอาจจะเจ็บป่วยต้องหาเงินมารักษาบางครั้งเราตกงานไม่มีรายได้ครับบางครั้งคนในครอบครัวของเราหรือว่าคนใกล้ชิดจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือนี่แหละครับคือคำตอบของคุณเงินออมจะช่วยคุณได้ครับเงินออมนะครับไม่ใช่แค่ความมั่นคงอย่างเดียวครับแต่เงินออมเนี่ยคือตั๋วนะครับที่จะพาทุกคนไปถึงความฝันครับบางคนสามารถไปเที่ยวรอบโลกได้ตามความตั้งใจเพราะเงินออมครับบางคนมีธุรกิจเล็กๆได้ก็เพราะเงินออมครับบางคนไม่ต้องเครียดกับเงินเพราะมีเงินออมครับจะเห็นได้นะครับว่าเงินออมเนี่ยสำคัญบางครั้งเราคิดครับ
2: หมดเวลาครับผมนี่ฮะคุณยูโรนะครับแต่ว่าจะถูกใจคณะกรรมการมากน้อยขนาดไหนไปฟังครับ
6: สุดท้ายก็วนกลับมาก็คือข้อจำกัดของเวลาเนาะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยพี่ก็ขอบอกว่าประเด็นชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ยกตัวอย่างขึ้นมาสนับสนุนเนี่ยมันทำให้คนฟังได้ฉุกคิดจริงๆว่าโอ๊ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับผม
4: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นพัฒนาการของยูโรมากขึ้นค่ะก็คือพวกคำพูดหรือว่าศัพท์ที่เวลาเขานำเสนอปกติเขาก็จะเป็นการพูดแบบว่าให้แง่มุมความคิดซึ่งมันก็เป็นทัศนคติของเขาส่วนหนึ่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าครั้งนี้ที่เห็นก็คือมันจะมีศัพท์ที่มันเป็นศัพท์ที่สวยๆอ่ะในการแบบพูดแล้วทำให้เรารู้สึกแบบคล้อยตามมากยิ่งขึ้นค่ะก็รู้เลยว่าเขามีการคิดมาและมีการเตรียมตัวมาบางตัวอันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็อยากให้พัฒนาต่อยอดไปแล้วก็เขาก็จะมาในคอนเซปต์เนี้ยค่ะนิ่งๆพร้อมอุปกรณ
5: ์อ่ะก็จริงๆยูโรมีความโดดเด่นในเรื่องของเนื้อหาตั้งแต่รอบไหนๆแล้วล่ะยูโรเขาก็จะมีวิธีคิดของเขาแล้วเขาก็จะแบบนำเสนอในประเด็นที่เขาอยากจะนำเสนอให้เราได้รู้แล้วก็มีวิธีคิดในการที่จะพัฒนาตัวเอง
2: ขอบคุณพิตรีด้วยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับในรอบที่2รอบของการแสดงคนตาบอดนะครับนี่คือพลังแล้วก็ความสามารถนะครับในความกล้าแสดงออกของทั้ง5คนบอกแล้วฮะทั้งร้องเล่นเต้นและก็การแสดงครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะพี่บอยยิ่งได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการแล้วก็แหมบอกเลยว่าหนักใจแทนนะเพราะอยากให้เข้ารอบกันทั้ง5คนเลยค่ะ
2: แต่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงจะต้องวัดกันในรอบนี้ด้วยรอบนี้จะเป็นรอบตอบคำถามนะครับโดยจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิแล้วก็สวัสดิการของคนพิการนะครับเราจะมีเวลาให้ทั้งหมด30วินาที
1: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำถามของเราเลยค่ะ
2: สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของคนพิการมีกี่ประเภทอะไรบ้างพร้อมแล้วเริ่มครับ
7: สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการมีหลายประเภทครับมีห้องน้ำสำหรับคนพิการที่แบบอยู่ในปั๊มแล้วก็ที่จอดรถสำหรับคนพิการแล้วก็เหมือนเขาเรียกผมไม่แน่ใจเป็นห้องน้ำที่จอดรถแล้วก็เหมือนจะนึกออกอยู่2อันครับ
2: หมดเวลาครับถัดไปครับเราจะไปฟังยูโรตอบคำถามบ้างครับ
10: ครับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยผมขอแบ่งเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกคือโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ที่มีระบบทางลาดให้วีลแชร์ขึ้นได้นะครับหรือว่าทางลาดต่างๆเบลบ็อกซ์ลิฟต์หรือว่าเบลในลิฟต์นะครับส่วนประเภทนึงเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวเช่นไม้เท้าขาววีลแชร์หรือว่าอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังอะครับอุปกรณ์2อย่างนี้สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้คนพิการอ่ะสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองไม่ว่าจะไปที่ไหนสามารถมีไม้เท้าคนตาบอดเดินไม้เท้าเดินไปตามทางที่มีเบลบ็อกอ่ะครับ
2: หมดเวลาครับขอบคุณยูโรนะครับต่อไปครับคุณกุ๊กกิ๊กพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: มีทั้งหมดนะคะ3ประเภทค่ะก็คือประเภทที่1นะคะก็คือห้องน้ำนะคะแล้วก็ที่จอดรถสำหรับคนพิการนะคะเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกนะคะให้กับคนพิการนะคะได้ใช้งานได้คล่องแคล่วนะคะขึ้นนะคะแล้วก็ประเภทที่2นะคะก็คือสถานที่สำหรับเดินนะคะอย่างเช่นสถานที่วีลแชร์ที่เป็นทางลาดชันนะคะแล้วก็บล็อกเบล
2: หมดเวลาครับพี่คุกกี้ครับแหมน่าเสียดายนึกไม่ได้ประมาณสัก3เอาละครับต่อไปฟังคำตอบจากทางด้านของบัดดี้กันด้วยครับ
3: สิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือ1คือไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะครับ2วีลแชร์สำหรับผู้พิการทางเคลื่อนไหวนะครับ3เครื่องช่วยฟังนะครับ ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดนะครับเพื่อไว้ใช้นำทางนะครับส่วนรถแขนวีลแชร์นะครับไว้สำหรับรองรับในการขับเคลื่อนของผู้
2: หมดเวลาครับผมแม่นิดเดียวนะฮะไปฮะคนสุดท้ายกับเจนครับ
11: ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการนะคะคือคนพิการเรานะคะมี7ประเภทนะคะขั้นพื้นฐานเลยสายตาก็เป็นไม้เท้าขาวนะคะทางการเคลื่อนไหวอาจจะเป็นวีลแชร์รถโยกหรือว่าไม้ค้ำนะคะทางการได้ยินเป็นเครื่องช่วยฟังค่ะหรือล่ามภาษามือค่ะทางจิตใจหรือพฤติกรรมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของผู้ปกครองผู้ดูแลคนพิการหรือว่าอื่นๆนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ดูแลคนพิการที่เป็น PA ค่ะเป็น
2: หมดเวลาครับผมขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง5คนด้วยนะครับผมแม่มันนิดเดียวจริงๆนะฮ
1: ะ
2: ต้องมาถามกรรมการของเราหน่อยครับที่ตอบมาทั้ง5ท่านเป็นอย่างไรกันบ้างผมขอน้องท่านก่อนครับ
4: คือเข้าใจแทนผู้เข้าแข่งขันเลยค่ะว่ามันมีรายละเอียดดีเทลค่อนข้างต้องให้รายละเอียดแล้วต้องให้เวลาในการแบบอธิบายเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเข้าใจในคอนเซปต์แล้วก็เข้าใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่อความพิการประเภทใดประเภทหนึ่งแต่เพื่อคนพิการทุกคน
6: สิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องมีสตินะคะเราต้องมีสมาธินะคะอย่าตื่นตกใจเราคิดอะไรค่อยๆเรียบเรียงนะคะ
2: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับผมสุดท้ายครับพี่ตรีครับผม
5: จริงๆมันเป็นเรื่องของไหวพริบกับการวางคำตอบวางวิธีการตอบมากกว่าถ้าจะยกตัวอย่างก็คือผมมองถึงการแบ่งประเภทความพิการนี่คือความชาญฉลาดอย่างหนึ่งที่ใช้ในการที่จะบอกว่าอ๋อคนนี้ถ้าทางการเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นแบบนี้ถ้าเป็นพิการแบบนี้จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการวางโครงสร้างที่เป็นไหวพริบที่ดีมากนะครับ
1: ค่ะขอบคุณพี่ตรีนะคะแล้วก็ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านของเราด้วยค่ะ
2: ครับเราฟังคอมเมนต์จากทั้ง3ท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยจะไปฟังเฉลยกันหน่อยจากผู้รู้ว่าที่ตอบมาทั้งหมดเนี่ยถูกต้องมากน้อยขนาดไหนเชิญชมครับ
12: สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการนะคะแบ่งเป็น5ประเภทใหญ่ๆนะคะด้านที่1 นะคะก็คือด้านการเดินทางและการสัญจรนะคะเช่นทางลาดลิฟต์นะคะด้านที่2ก็เป็นด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีนะคะเช่นเว็บไซต์ต่างๆนะคะแล้วก็ด้านของ audio description นะคะแล้วก็ closed captioning ค่ะส่วนด้านที่3นะคะเป็นเรื่องของอาคารสถานที่นะคะเป็นระบบของสาธารณะนะคะเช่นห้องน้ำนะคะป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนะคะด้านที่4ก็จะเป็นด้านการศึกษาและการทำงานนะคะเช่นเรื่องการจ้างงานต่างๆในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐค่ะแล้วก็ข้อ5นะคะเป็นเรื่องของการบริการทางการแพทย์และสังคมเช่นการบริการจากทางโรงพยาบาลนะคะ
2: และต้องขอขอบคุณนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับนี่ครับเรียบร้อยครับสรุปแล้วคือมี5ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับผมแต่เท่าที่ฟังมานี่ถือว่าครอบคลุมพอสมควรนะบางท่านอาจจะเกือบครบบางท่านนี่เขาเรียกว่าอาจจะเกินไปนิดๆหน่อยๆนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถของทั้ง5คนด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับรอบนี้ค่ะใครที่ตอบถูกนะคะพี่บอย
2: ครับ
1: ก็รับคะแนนสะสมไปเลย
2: ครับผมและตอนนี้ครับคะแนนสูงสุดอันดับ1ถึง4ที่จะผ่านเข้ารอบอยู่ในมือผมแล้วนะครับแต่ว่าจะมี1คนที่ต้องกลับบ้านไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าทุกคนมาที่นี่แล้วเรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและเขาเรียกว่าเพิ่มศักยภาพและความสามารถของทุกคนด้วยนะครับจะมีใครบ้างนั้นไปดูพร้อมกันครับคนแรกที่เข้าผ่านเข้าสู่รอบถัดไปขอแสดงความยินดีกับคุณ
13: คนพิการทั้ง5คนยืนนิ่งตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อ
2: ลาล่าครับ
13: ลาล่ายกมือไหว้
2: บัดดี้ครับ
13: บัดดี้ยิ้มแป้น
2: เจนครับ
13: เจนยิ้ม
1: ยินดีด้วยค่ะ
2: เอาละฮะตอนนี้เหลืออยู่2ท่านด้วยกันนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณ
13: ยูโรกุ๊กกิ๊กยืนนิ่ง
2: คุณยูโรครับ
13: ยูโรยิ้มยืนปรบมือ
2: เอาละฮะต้องขอแสดงความเสียใจนะฮะกับคุณกุ๊กกิ๊กนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยได้ทั้งประสบการณ์ได้เพื่อนได้มิตรภาพด้วยนะครับผมต้องบอกว่าสุดยอดทุกคนจริงๆ
1: ใช่ค่ะพี่บอยท่านกรรมการคะมีอะไรอยากจะพูดกับผู้เข้าแข่งขันของเราไหมคะ
2: เชิญครับ
5: ฝากพี่กุ๊กกิ๊กไว้แล้วกันนะครับว่าทำต่อไปนะครับแล้วก็เราคาดหวังว่าสังคมเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพความหลากหลายแล้วก็เห็นความหลากหลายของคนแล้วก็เคารพสิทธิซึ่งกันและกันครับขอบคุณพี่กุ๊กกิ๊กมากครับ
6: ต้องบอกว่าแค่ที่ทุกๆท่านเนี่ยยอมเสียสละตัวเองนะคะมาเป็นตัวอย่างมาเป็นครูให้กับอีกหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่กล้ามานะคะแล้วก็ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากแล้วนะคะมีอีกหลายท่านที่ได้มาพบกันแค่ในรอบคัดเลือกเท่านั้นแต่เชื่อไหมคะว่าท่านเหล่านั้นก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ชมแล้วนะคะ
4: ค่ะก็ดีใจที่ได้รู้จักแล้วก็ได้เจอกับพี่กุ๊กกิ๊กบนเวทีนี้นะคะก็รู้สึกว่าเราได้เห็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆเนาะที่มาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกันค่ะก็อยากให้พี่กิ๊กสร้างแรงบันดาลใจต่อไปให้กับกลุ่มน้องๆคนตาบอดแล้วก็เพื่อนๆคนพิการคนอื่นๆในสังคมที่เห็นพี่กิ๊กเป็นไอดอลต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณทั้งท่านด้วยนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาลุ้นให้กำลังใจกันนะครับกับคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับติดตามให้ได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา 10:30 น.แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับผมทางช่อง9วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
15: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
16: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับตอนนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆปกติก็ไม่ค่อยได้หยิบมาคุยสักเท่าไหร่นะใครติดตามNopadon Storyมานานพอสมควรน่าจะคุ้นเคยหรือว่าพอจะทราบว่าผมจัดNopadon Story Book Clubนะครับคราวนี้ในBook Clubแต่ละครั้งเนี่ยก็เชิญนักเขียน

0: มาพูดคุยนะครับนักเขียนก็มาเล่าเรื่องราวตั้งแต่ behind the scene วิธีการเขียนหนังสือหรือว่าเรื่องอื่นๆเรื่องเกี่ยวกับชีวิตต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยซึ่งหลายๆครั้งผมก็เขียนสรุปอยู่ในเพจบ้างเขียนใน Facebook ส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยผมมีโอกาสวันนี้ผมอัดตรงวันเนี่ยก็คือวันอาทิตย์เนาะซึ่งพอดแคสต์นี้มันลงวันจันทร์ใช่ไหมผมได้เชิญคุณทอยกสิดิษฐ์มาร่วมบุ๊กคลับเป็นครั้งที่2นะครับจริงๆนักเขียนที่มาบุ๊กคลับเกิน1ครั้งก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีคุณทอยก็เป็นนักเขียนอีกท่านหนึ่งที่ต้องเรียกว่าผมเป็นแฟนคลับแล้วกันนะผมติดตามคุณทอยแล้วคุณทอยก็เก่งมากๆผมใช้คำนี้เลยนะครับเชิญมาครั้งแรกเนี่ยตามฟอร์แมตบุ๊กคลับของผมเนี่ยก็คือประมาณ1ชั่วโมงก็คือเราจะเริ่มบุ๊กคลับคุยกันเองเนาะหนังสือที่ตัวเองอ่านอะไรเงี้ยมาแชร์กันเนี่ย 9:00 ถึง 11:00 แล้วก็เชิญนักเขียนมาเป็นปิดท้ายก็คือ 11:00 ถึงเที่ยงเหตุผลให้นักเขียนมาปิดท้ายเพราะว่าเราจะได้จบแล้วก็ขอไล่ทรงไล่เซ็นถ่ายรูปแล้วผมก็เกรงใจนักเขียนนะว่าบางท่านก็บอกโอ้โหชั่วโมงนึงไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า 11:00 ถึงเที่ยงก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมคราวนี้เมื่อซีซั่นก่อนนะก็เคยเชิญคุณทอยมาแล้วทุกคนก็โหก็ตื่นรือร้นอยากมาเจอคุณทอยกันปรากฏว่า11:00ถึงเที่ยงเนี่ยความรู้สึกผมนะแล้วผมเชื่อว่าเป็นความรู้สึกของคนฟังด้วยเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกบุ๊กคลับด้วยว่าเวลาน้อยเพราะคุณทอยมีเรื่องเยอะมากที่อยากจะเล่าตอนนั้นก็เป็นการเจอคุณทอยแบบ face to face ครั้งแรกของผมนะแต่ผมเรียกว่าติดตามคุณทอยมาตลอดอยู่แล้วจนกระทั่งรอบนี้คุณทอยออกหนังสือมา2เล่มเล่มหนึ่งคือ Life Missing Manual กับอีกเล่มหนึ่งคือ Duck Philosophy ผมซื้ออ่านทั้ง2เล่มแล้วผมก็ประทับใจทั้ง2เล่มอย่างที่ผมบอกนะหนังสือหลายเล่มที่ผมอ่านเนี่ยจริงๆได้มาจากคุณทอยนะคุณทอยเป็นคนที่อ่านหนังสือเจ๋งๆดีๆเยอะมากแล้วส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษด้วยแล้วผมก็ไปตามอ่านนะคุณทอยก็เลือกมาแล้วอ่ะผมก็ตามอ่านคราวนี้ผมเห็นหนังสือมา2เล่มใช่มั้ยผมก็เลยเชิญคุณทอยมาซีซั่นนี้นะครับครั้งที่5เลยเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่5คุณทอยก็น่ารักมากนะครับก็เซเยสตอบกลับว่ายินดีครับอาจารย์นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะตอนแรกหนังสือผมออกใช่ไหมไอ้หนังสือชื่อThe Life Lecture เนี่ยตอนแรกก็จะส่งคุณทอยที่บ้านคุณทอยบอกก็เดี๋ยวเจอกันที่บุ๊กคลับนะเดี๋ยวผมเอามาให้เลยแล้วกันให้อาจารย์เอามาวันบุ๊กคลับอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาหนังสือ The Life Lecture ไปให้คุณทอยด้วยนะครับส่วนหนังสือคุณทอยเนี่ยผมกะจะซื้อแจกสมาชิกปรากฏว่า Life Missing Manual หมด Duck Philosophy ยังมีนะครับก็เลยถือโอกาสซื้อ Duck Philosophy แจกสมาชิกนะครับสมาชิกก็ได้รับแจกไปนะครับวันนี้ก็สมาชิกได้นอกจาก Duck Philosophy หนังสือผมด้วย The Life Lecture ด้วยก็แจกไปด้วยประเด็นคือวันนี้ได้ฟังคุณทอยแล้วคุณทอยก็พูดเรื่องราวต่างๆซึ่งทุกครั้งที่คุณทอยพูดเนี่ยผมต้องเรียกว่าคืออินมากเอางี้ดีกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่าอินมากในหลายๆเรื่องในหลายๆเรื่องวันนี้ก็เลยขออนุญาตเลยคือมันมีอยู่4 point นะจริงๆมันมีมากกว่านี้เยอะมากแล้วกันแต่ว่ามันมีอยู่4 point ที่ผมจดไว้เลยอะคือปกติเวลาผมฟังบุ๊กคลับเนี่ยผมจะฟังเฉยๆนะแต่ว่าจะกลับมาบ้านแล้วมาตกผลึกแล้วก็เขียนสั้นๆว่าวันนี้บุ๊กคลับมาได้ความรู้อะไรเนี่ยแต่คราวนี้ผมได้ wisdom แล้วกันนะ wisdom คือปัญญานะจากการที่คุณทอยพูดบางทีก็เป็นการตอบคำถามของสมาชิกต่างๆเนี่ย4เรื่องผมเอาเรื่องแรกก่อนเอาขอเรื่อง AI ก่อนคุณทอยก็เป็นคนที่จะใช้คำว่าพูดถึง AI อยู่พอสมควรนะครับก่อนที่จะมาบุ๊กคลับนะอันนี้เท้าความอีกนิดหนึ่งคือผมเจอคุณทอยตอนเช้าก่อน 9:00 ก็เราก็แลกเปลี่ยนกันเรื่อง AI แล้วคุณทอยก็บอกว่าอาจารย์ AI เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องระวังนะคือคนก็รู้สึกว่าโอ้โห AI เดี๋ยวนี้มันจะมาแทนคนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คุณทอยบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันผิดแบบเนียนๆเลยนะครับผิดแบบเราไม่รู้เลยนะบางทีเนี่ยหารเลขผิดบวกเลขผิดเลยแต่มันทำแบบโหภาพซะสวยเลยมันทำกราฟสวยเลย แต่รู้ไหมว่าตัวเลขในกราฟเนี่ยมันผิดอยู่อันนี้เป็นความน่ากลัวซึ่งผมเห็นด้วยเพราะวันก่อนเนี่ยผมไปเรียน AI นะผมก็เล่าเรื่องนี้ให้คุณทอยฟังว่าผมไปเรียน AI มาเนี่ยปรากฏว่ามันมีแบบไอ้พวก Cloud Cowork ไอ้พวก Codex อะไรต่างๆเนี่ยมันคำนวณพวกราคาหุ้นเนาะใช้วิธี Discount Cash Flow อะไรเงี้ยปรากฏว่าเราใช้ข้อมูลชุดเดียวกันผมกับเพื่อนอาจารย์เนี่ยคนนั่งติดกันเราได้ valuation นะคือมูลค่าแตกต่างกันทั้งๆนี้ข้อมูล input มันชุดเดียวกันซึ่งถ้าเราไม่นั่งติดกันนี่เราไม่รู้นะสมมุติผมนั่งทำคนเดียวผมจะทึ่งกับ AI มากโอ้ยเนี่ยถ้าไปทำลง Excel เนี่ยใช้เวลาเป็นสัปดาห์มั้งกว่าจะได้รู้อันนี้ออกมาเนี่ยโอ้ AI มันใช้เวลา5นาทีเองเราคงทึ่งกับมันแล้วกราฟสวยอินโฟกราฟิกสวยทุกอย่างสวยแต่ปรากฏว่าพอผมเทียบมูลค่าบริษัทของบริษัทเดียวกันข้อมูลชุดเดียวกันแต่ไม่บริษัทผมกับบริษัทของอาจารย์ที่บริษัทเดียวกันเนี่ยของอาจารย์ที่นั่งติดผมเนี่ยทำไมมูลค่ามันห่างกันแบบมหาศาลเลยห่างกันแบบ 30-40% อะไรแบบนั้นเลยก็เลยไปนั่งแกะพบว่าอ๋อมันใช้ assumption คือสมมติฐานต่างกันซึ่งอันเนี้ย AI ไม่ได้บอกเรานะเพราะเวลา AI มันรันสมมติผมรันอยู่คนเดียวอ่ะเขาก็บอกเนี่ยข้อมูลเป็นแบบเนี้ยแต่พอมันรันหลายๆคนมันเลยเห็นความแตกต่างไงว่าไม่เท่าแฮะแล้วต่างไม่ใช่ต่างกันบวกลบนิดเดียวอ่ะบวกลบกัน 20-30% มันมีนัยยะสำคัญน่ะอันนี้จะถามว่า AI คำนวณผิดหรือเปล่าผมยังไม่ได้เช็คด้วยซ้ำนะว่าคำนวณผิดหรือเปล่าแต่อย่างแรกก็คือว่าคุณจะโยนให้ AI ทำโดยที่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมคุยกับคุณทอยก่อนที่จะมาเป็นเซสชันนี้พอถึงเซสชันนี้คุณทอยก็เลยพูดถึง AI ด้วยว่าเนี่ยคุยกับอาจารย์นพดลอะไรเงี้ยพอยแรกคือ AI เนี่ยมันเก่งนะครับแต่คุณทอยใช้คำนี้แล้วผมว่ามันเป็น wisdom หรือว่าเป็นปัญญาสำหรับคนที่กำลังใช้ AI อยู่ครับ AI มันจะเก่งเท่ากับตัวคนใช้ครับคือ AI เนี่ยคุณทอยบอกผมไม่ได้ต่อต้านมันนะแต่มันจะเก่งเท่ากับตัวคนใช้คือ AI มันขยายความเก่งเราครับแปลว่าถ้าคุณเก่งอยู่ AI จะช่วยคุณได้เยอะมากแต่ถ้าคุณไม่เก่งคุณใช้ AI มันไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะคุณไม่รู้เลยมันเป็นแบ็คบ็อกซ์กล่องดำไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ใส่เข้าไปแล้วมันออกมามันถูกไหมไม่ถูกเพราะคุณไม่เก่งไงอย่างไอ้ cash flow model อ่ะ discount cash flow model เมื่อกี้ที่ใช้คำนวณมูลค่าบริษัทเนี่ยถ้าคุณไม่เรียนไฟแนนซ์มาเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจเลยนะถ้าคุณไม่ได้เรียนการเงินมาคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าอยู่ดีๆทำไมมันบอกว่าหุ้นนี้มันควรจะมีมูลค่า30บาทต่อหุ้นอะไรเงี้ยคุณจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ AI มันทำให้เสร็จเลยซึ่งหลายคนบอกเนี่ยสบายแล้วไม่ต้องเรียนไม่ได้ครับอย่างที่ผมบอกอ่ะพอผมไปแกะดูอ๋อ assumption มันคนละอันกันร้านไหนมันน่าเชื่อถือกว่ากันอะไรเงี้ยคือเราต้องรู้พื้นด้วยอ่ะว่ามันคืออะไรนะมันไม่ใช่โยนไปบอกหุ้นราคาเท่านี้ก็ใช่แหละอันนี้แหละอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะนั้นถ้าอยากใช้ AI ไม่ห้ามแต่คุณต้องมีความรู้ก่อนคุณต้องมีความรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วแทนที่คุณจะแบบเสียเวลามาทำ Excel เอง AI มันทำได้เร็วกว่าอันนั้นก็ปล่อย AI แต่ว่าหลักการคุณต้องแม่นแล้วคุณต้องเช็คคุณต้องเช็คเพราะอย่างที่คุณทอยพูดเมื่อกี้บางทีบวกเลขผิดยังมีเลยเพราะนั้น AI มันเก่งได้นะแต่มันเก่งเท่ากับเราครับมันขยายความเก่งเราถ้าเราเก่งน้อย AI มันก็ช่วยคุณน้อยหรือมันอาจจะมั่วมาแล้วคุณไม่รู้ด้วยอันตรายอีกคราวนี้มันมีคำถามต่อนะวันนี้พูดถึงพอยต์ที่2นะพอยต์แรกคือ AI เก่งเท่ากับตัวคนใช้เนี่ยพอยต์ที่2คือมีคนกังวลนะว่า AI มันจะมาแทนคนคราวนี้กังวลแล้วไงต่อคุณทอก็เลยถามว่าจะทำยังไงให้เราสู้ AI ได้โอ้คราวนี้ก็ไอเดียบันเจิดใช่ไหมเราคิดว่างั้นเราต้องเรียน AI เยอะขึ้นเราต้องแบบเก่งขึ้นเราต้องพร้อมเป็นเราต้องนู่นนี่นั่นคำตอบที่คุณทอยตอบกลับมานะมันดูเหมือนตรงข้ามกับความรู้สึกเลยกลายเป็นว่าในยุค AI นะคุณทอยบอกใครก็ตามที่เป็นมนุษย์มากที่สุดคนนั้นรอดเฮ้ยเป็นแนวคิดที่แบบบางทีเราไม่ทันคิดยกตัวอย่างนะเขียนคนกลัวว่าอะไรAI มันจะมาแทนเดี๋ยวนี้งานเขียนเนี่ย AI มันเขียนได้นู่นนี่นั่น ถ้าเราเป็นนักเขียนเราจะทำยังไงถ้าคิดในมุมนี้ก็ต้องบอกฉันต้องไปพร้อม AI ให้มันเขียนได้ดีขึ้นให้มันเจ๋งขึ้นให้มันมีสไตล์กับเรามากขึ้นแต่ AI มันคือ AI ครับคุณทอยบอกว่าต่อไปอ่ะงานเขียนที่เขียนโดยมนุษย์เนี่ยจะมีมูลค่ามหาศาลครับเพราะมันไม่ได้ใช้ AI ทำคุณทอยบอกถ้าทุกคนใช้ AI เขียน AI มันจะกลายเป็นขยะวรรณกรรมเลยมันไม่ได้แปลว่ามันเขียนไม่ดีนะแต่มันเขียนดีแต่ว่ามันไม่มีความเป็นฮิวแมนอยู่อะปรากฏว่ากลายเป็นว่าคนที่เป็นฮิวแมนคือเป็นนักเขียนที่เขียนด้วยมือเนี่ยจะเป็นแรร์ไอเทมแรร์ไอเทมแปลว่าจะเป็นสิ่งหายากครับเฮ้ยพอคิดนี้แบบเฮ้ยเออจริงเว้ยหลายๆอย่างเนี่ยเอาแค่งานเขียนเนาะบางทีผมอ่านแล้วผมพอจะดีเทคได้นะว่า AI พอรู้เอาแค่ความรู้สึกเลยนะผมไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะพอผมรู้ว่าไอ้เนี่ย AI เขียนผมไม่ค่อยอยากอ่านน่ะจะเรียกว่าต่อต้านหรือเปล่าไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันไม่มีชีวิตจิตใจมันสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงแม้ว่ามันจะรวบรวมข้อมูลรวบรวมอะไรได้ดีนะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์เล่าให้ฟังอ่ะผมยังอินกับหนังสือที่เขียนโดยคนเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องเล่าถึงบางทีสำนวนมันอาจจะไม่ได้เพราะแบบ AI อ่ะแต่ว่าเออมันคือมนุษย์จริงๆที่เขากำลังจะเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังอย่างเงี้ยผมอยากอ่านไม่ต้อง AI เอาง่ายๆเลยนะอันนี้เป็นความรู้สึกผมนะผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกับผมหรือเปล่านะแม้กระทั่งเวลาดาราเขียนหนังสือแล้วรู้สึกว่าเป็น Ghostwriter Ghostwriter คือคนอื่นเขียนให้ผมยังรู้สึกเลยนะว่าแบบมันเขารู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเขาหนังสือเขาเนี่ยคือผมไม่รู้เขาอยู่ในลูปของการเขียนมากน้อยแค่ไหนผมไม่ได้ต่อต้าน Ghostwriter นะพูดก่อนแต่ว่าถ้าแบบอยู่ดีๆคนๆนึงมานั่งเขียนอะไรให้คนๆนึงเลยแล้วคนไอ้สมมติดาราคนนึงดังมากแต่ไม่มีเวลาแต่อยากออกหนังสือแล้วมีคนนึงมานั่งเขียนเรื่องราวของดารานี้ขึ้นมาเองเนี่ยแล้วดารานี้ไม่แทบจะไม่ได้คุยกับคนนี้สักเท่าไหร่เนี่ยผมจะรู้สึกมันไม่เหมือนหนังสือดาราคนนี้กับกันนะถ้าดาราคนนี้เขาเขียนเองสำนวนอาจจะไม่ได้เพราะเท่ากับ Ghostwriter นะ Ghostwriter คือนักเขียนที่เขียนแทนคนอื่นนะครับผมกับรู้สึกอินกว่านะอ่ะยิ่งอันนี้ขนาดเป็นคนเขียนด้วยกันนะแต่เป็นคนนึงเขียนใน AI นี่คือไม่ใช่คนนะก็ลองไปพิจารณาดูครับใครเป็นมนุษย์มากกว่ากันคนนั้นรอดครับคนนั้นรอดคราวนี้มันต่อเนื่องเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องนี้ครับคือมันมีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราสร้างไม่ได้เราจะเข้าใจมันไม่ได้ครับโอ้โหคุณจะเข้าใจอะไรสักอย่างคุณต้องเป็นคนสร้างมันขึ้นมาคุณจะเข้าใจเรื่องนั้นได้ดีเลยคุณไปฟังคนอื่นมาเล่าคุณก็จะไม่เข้าใจหรือคุณอาจจะคิดว่าคุณเข้าใจหรือคุณไม่เข้าใจอันที่ผมเป็นแบบ first hand experience หรือว่าเป็นประสบการณ์ตรงผมเลยนะคือการเรียนคณิตศาสตร์ถ้าคุณไม่เคยแก้โจทย์เองผมว่าคุณจะเรียนคุณจะเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ยากมากบางทีนะฟังอาจารย์เขาเฉลยนะอาจารย์เขามีโจทย์เสร็จเขามีเฉลยเราอ่านโจทย์เราอ่านเฉลยเราจะรู้สึกว่าเราเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ลงมือทำแบบอ่านโจทย์แล้วไม่ดูเฉลยแล้วลงมือเขียนบวกลบคูณหารเองอะเชื่อไหมคุณจะทำข้อสอบไม่ได้คุณจะไม่เข้าใจเรื่องนั้นดีพออันนี้แค่ตัวอย่างว่าถ้าเราสร้างหรือเราทำอะไรมันขึ้นมาไม่ได้เราจะเข้าใจได้ไม่ดีอ่ะมันจะดูเหมือนเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจงานเขียนก็เหมือนกันนะถ้าคุณมาพร้อมแล้วให้ AI เขียนคุณยังไม่ใช่นักเขียนสำหรับผมนะคุณอาจจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นหนังสือร้อยหน้าอะไรเงี้ยแต่คุณยังไม่ใช่นักเขียนนะเพราะคุณยังเขียนไม่เป็นไงพอยต์ของมันคือถ้าคุณอยากเข้าใจคุณต้องสร้างมันขึ้นมาครับอย่างพอดแคสต์เนี่ยผมรู้ว่าเดี๋ยวนี้ AI ก็ทำพอดแคสต์ได้โยนอะไรเข้าไปบอกทำพอดแคสต์เรื่อง OKR ให้หน่อยอะไรเงี้ยมันทำได้ครับแต่คุณจะทำพอดแคสต์ไม่เป็นเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำของมันขึ้นมาแบบที่ผมทำอยู่เนี่ยผมไม่ได้บอกผมเก่งเรื่องพอดแคสต์ใดๆนะแต่พอผมทำผมรู้มีคนเล่าให้ผมไปเล่าได้เลยว่าพอดแคสต์ทำยังไงแต่ต่อให้ผมเล่ายังไงก็ตามนะถ้าคุณไม่เริ่มหยิบไมค์มาแล้วอัดเองอ่ะคุณจะทำพอดแคสต์ไม่เป็นเหมือนขี่จักรยานเนี่ย ให้ต่อให้ AI มันสอนคุณขี่ยังไงเขียนทำคลิปทำโฟลว์ไดอะแกรมวาดภาพอะไรแล้วแต่เลยมันทำได้หมดอ่ะคุณก็ยังขี่ไม่เป็นจนกว่าคุณจะหยิบจักรยานมาขี่แล้วเรื่องสุดท้ายนะที่จริงๆอ่ะผมได้ยินคำนี้แล้วผมแบบเหมือนปลดล็อกเลยนะฟังดูนะฟังดูดีๆนะแต่ว่าผมว่าสำหรับผมมันอินมากปัญหาไม่ใช่ปัญหาครับจนกระทั่งเราคิดว่ามันเป็นปัญหางงไหมถ้าคุณคิดเป็นปัญหามันเป็นปัญหาหน้าวินาทีนั้นแต่ถ้าคุณยังไม่คิดว่ามันเป็นปัญหามันยังไม่เป็นครับฟังดูตลกนะฟังดูตลกคุณทอยเล่าให้ฟังคุณทอยเนี่ยเป็นคนที่สอนคอร์สต่างๆเยอะมากแล้วคนเรียนคุณทอยนี่หลักแบบหลักพันนะครับหลายพันก็มีนะครับคอร์สฟรีนี่ 6-7,000 นะครับคอร์สจ่ายเงินก็เป็นพันนะครับคือคุณทอยนี่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเป็นผมก็อยากเรียนด้วยฮะคือคนอะไรรู้เยอะจริงๆแล้วสอนแบบเขาบอกคุณทอยใช้คำว่าสอนจนต้องร้องขอชีวิตถ้าอยากเรียนก็ไม่ต้องนอนแบบนั้นเลยพอยคือว่าอย่างนี้คุณทอยใช้แพลตฟอร์มอันหนึ่งในการสอนเนื่องจากมีคนมาเรียนเยอะมากเขาก็ค่อยๆ ขึ้นราคาจนล่าสุดมันขึ้นไปถึงแบบหลักหลายหมื่นนะถ้าจำไม่ผิด 5-6 หมื่นต่อปีแล้วปรากฏว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกขายไปให้กับอีกเจ้าของใหม่เจ้าของใหม่ก็คงเห็นคุณทอยโอ้โหคนเรียนคุณทอยเยอะมากคงได้ตังค์เยอะคงคิดงั้นเลยขึ้นราคาปีนึงเป็นล้านครับกะว่าไอ้คุณทอยยังไงก็ต้องต่อเพราะเชื่อว่ามีรายได้เยอะกว่านั้นเพราะดูคนเรียนเยอะมากเพราะนั้นขึ้นราคาเลยปีเป็นล้านคุณทอยถามว่าอันนี้เป็นปัญหาไหมถ้าคนทั่วไปเนี่ยจะคิดว่านี่คือปัญหาละเพราะใครจะเอาเงินจ่ายได้ว่าเป็นล้านมันแพงมันไม่ได้ขึ้นจาก 50,000 เป็น 60,000 นะมันขึ้น 50,000 เป็นล้านนี่มัน20เท่านะ20 30เท่านะมันเกินล้านได้มั้งล้าน5เลยเลยสักอย่างเนี่ยถ้าคนทั่วไปต้องมองว่าเป็นปัญหาแต่คุณทอยบอกรอมานานแล้วรออะไรรู้ป่ะรอที่จะเลิกใช้สุดท้ายคุณทอยออกมาทำเว็บไซต์เองครับเหมือนกับแพลตฟอร์มตรงนั้นคุณทอยบอกทำ2วันเองเสร็จแล้วจบคราวนี้แม้กระทั่ง 50,000 ก็ไม่ต้องจ่ายหลักปีนึงเป็นพันแค่นั้นเองครับค่าเช่าเว็บทรงเว็บไซต์แล้วก็ทำสำเร็จด้วยนี่คือตัวอย่างฮะเพราะคุณทอยไม่คิดว่านี่คือปัญหาครับแล้วคุณทอยก็บริหารจัดการมันได้สบายมากครับแต่ผมว่า mindset แรกคือมันไม่ใช่ปัญหาครับผมว่า mindset เนี้ยมันทำให้ปัญหาผมนะนี่ฟังผมฟังนะมันเหมือนปลดล็อกผมใช้คำนี้เลยเหมือนปลดล็อกผมไม่มีอะไรต้องคิดอันนั้นทำยังไงนี่ทำไงว่าปัญหาทำไมตรงช่วงนี้ปัญหามันเยอะจังไม่ใช่ครับมันยังไม่ใช่ปัญหาถ้าเราไม่คิดว่าเป็นปัญหาแต่มันต้องมีแอคชั่นไหมมีครับแต่มันไม่ใช่ปัญหาครับหรือมองให้เจ๋งกว่านั้นคือมันเป็นโอกาสด้วยซ้ำอย่างคุณทอยอ่ะแทนที่ต้องจ่ายเป็นล้านคุณทอยกับแทนที่ต้องจ่าย 50,000 ก็ไม่ต้องจ่ายเลยนะกับจ่ายหลักพันเลยถ้าเว็บไซต์เนี้ยมันไม่ขึ้นราคานะคุณทอยยังต้องจ่ายเดือนละปีละ 50,000 อยู่นะอันนี้คือกลายเป็นโอกาสเลยเพราะผมคิดแบบนี้นะเฮ้ยโอ้ที่เหลือนี่คือโอกาสเพียบเลยนะที่วิ่งเข้ามาหาเราอ่ะมันยังไม่ใช่ปัญหาเลยซ้ำแต่ผมต้องเทคแอคชั่นแน่นอนมันต้องมีบริการบริหารจัดการแต่ผมมองว่ามันคือโอกาสที่กำลังเข้ามาถึงเราเนาะก็ไม่รู้จะตั้ง ชื่อตอนนี้ชื่อว่าอะไรดีนะเป็นสิ่งดีๆที่ได้จากบุ๊กคลับก็แล้วกันนะความรู้ดีๆที่ได้จากบุ๊กคลับก็ได้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะก็เอามาเล่าให้ฟังนะก็ต้องขอบคุณคุณทอยกับสิริดมากด้วยที่อุณาแวะเข้ามาแล้วก็มาเล่าเรื่องราวพวกนี้ให้ฟังจริงมีอีกเยอะนะครับที่เป็นคำคมบางทีก็เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยอย่างเขาบอก education เนี่ย is not free นะคือบางคนบอกเอาเรียนฟรี education ไม่ฟรีหรอก you have to pay attention คุณจะต้องจ่ายนะจ่ายคือจ่ายความตั้งใจถ้าไม่งั้นคุณก็ไม่ได้ education โอ้โหภาษาอังกฤษคือ pay attention มันไม่ใช่ pay แบบจ่ายเงินไง pay attention คือจ่ายความตั้งใจของคุณไปอะไรเงี้ยเยอะมากมีเยอะมากโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ด่วนน้ำป่าถล่มแม่เสรียงถนนขาดตัดขาดหมู่บ้านและการสัญจรเกิดเหตุป่าน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในลำห้วยแม่เหลอเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดมวลน้ำไหลเข้าท่วมผิวจราจรจนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในอำเภอสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงนายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสรียงเปิดเผยสถานการณ์เมื่อวันที่5มิถุนายนว่าได้รับรายงานจากนายจารุวัฒน์คงบุญลาภผู้ใหญ่บ้านแม่เจหมู่4ตำบลเสาหินถึงเหตุน้ำป่าไหลหลากบริเวณห้วยแม่เหลอซึ่งมวลน้ำไหลมาถึงบริเวณบ้านแม่เจแล้วส่งผลให้เส้นทางจราจรในจุดดังกล่าวถูกน้ำท่วมและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกคาดว่ามวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปยังหมู่บ้านโพซอซึ่งมีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดผู้ที่อยู่อาศัยริมลำน้ำแม่แงะให้เฝ้าระวังสถานการณ์ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่บ้านเสาหินขอให้งดหรือเพิ่มความระมัดระวังเตรียมความพร้อมรับมือเก็บของมีค่าและทรัพย์สินไว้ในที่สูงและเตรียมอพยพทันทีหากสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตอำเภอยังเน้นย้ำให้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านโพซอที่อยู่ติดริมน้ำซึ่งเพิ่งประสบเหตุอุทกภัยไปไม่กี่สัปดาห์ก่อนรวมถึงสะพานชั่วคราวที่ต้องระวังพิเศษทางอำเภอแม่เสรียงได้ประสานงานให้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนสระแปลงรูป
1: วันเนี้ยที่ห้องเรียนของพี่เขาเล่นทายปัญหาเสียงสระกันน้องก้อยอยากเล่นไหม
2: ไม่รู้ว่าน้องจะตอบได้ไหมเอ้าลองก็ได
1: ้เด็กดีมาสิมาสิมาทายสระกันคำว่าเด็กออกเสียงสระอะไรคำว่าเด็กออกเสียงสระอะไรถ้าใครตอบได้ยกมือตอบเลย
2: ก็สระเอกไงก้อยเรียนมาแล้วว่าสระเอกถ้ามีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็นไม้ไต่คู้ไง
1: ถูกต้องฟังปัญหาต่อไปนะเด็กดีมาสิมาสิมาทายสระกันคำว่าแข็งออกเสียงสระอะไรคำว่าแข็งออกเสียงสระอะไรถ้าใครตอบได้ยกมือตอบเลย
2: ง่ายนิดเดียวก็สระแอะไงเจ้าสระอะแผลงฤทธิ์กระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็นไม้ไต่คูเหมือนสระเอะนั่นแหละ
1: น้องของพี่เก่งจริง
0: ๆคำที่ใช้สระเอะและสระแอะเมื่อมีตัวสะกดรูปสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คู
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: รู้รักภาษาไทย
5: พระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

ทั้งหมดปลึงพรึงเพริดตัวแข็งเป็นหินไปชั่วพริบตาหนึ่งความรู้สึกบอกได้ทันทีว่าบริเวณปางพักบัดนี้ถูกล้อมไว้แล้วโดยรอบจากโขลงช้างจำนวนอันไม่สามารถคเนได้แต่มันรอบทิศเหมือนเหตุการณ์เมื่อตอนบ่ายของวันนี้ไม่มีผิดเสียงป่าแตกถล่มอันเกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันเสียงแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นไปตามมาด้วยสำเนียงหนักทุ้มของจุด375 H&H Magnum นัดที่2มันดังบึ้มและซ่าครืนสั่นสะเทือนไปในคืนของอากาศที่กดหนักรอบตัวเกิดและเสยกระโจนออกไปคนละทางพวกลูกหาบวิ่งสับสนเหมือนมดแตกรังเห็นเป็นภาพไหวๆวอบแวบในเงามืดพร้อมกับเสียงตะโกนร้องสั่งความกันไม่ได้สับสำหรับกลุ่มนายจ้างนั้นยกเว้นเบลคนเดียวที่ยังนอนหลับตานิ่งอยู่ทุกคนตะครุบไรเฟิลประจำมือพร้อมไฟฉายกระโดดพรึบขึ้นยืนราวกับนัดกันไว้สายขึงหลังคากระโจมทั้งสี่ด้านขาดพึงลงมาอีกครั้งสภาพของเต็นท์จึงอยู่ในภาวะถล่มลู่ลงมาคลุมพื้นแล้วใครคนหนึ่งวิ่งสะดุดเจ้ากระเรียงสะเอิงผู้นอนให้น้ำเกลืออยู่ไอ้นั่นร้องจากออกมาร่างของมันเบลและสัมภาระทั้งหมดที่อยู่ภายในเต็นท์ถูกหลังคาผ้าพลาสติกคลุมไว้อย่างสนิทสแตลีคีธเชิร์ดวุฒและคริสติน่าแหวกผ้ากระโจมออกมาคนละด้านด้วยความรู้สึกตรงกันหมดคือบันเลยกันละวะคืนนี้เกิดประกบติดตัวเชิดวุฒิทันทีในฐานะพรานพี่เลี้ยงซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองจากที่ได้รับมอบหมายนัดแนะก่อนแล้วเจ้าพรานเด็กหนุ่มกระชากแขนนายทหารพาวิ่งเข้าไปยึดที่กำบังขอนไม้ใหญ่ใกล้กองไฟหลังเต็นท์ของนายจ้างที่กำลังลุกสว่างอยู่ในขณะนี้พร้อมกับร้องบอกว่าอย่าวิ่งออกไปที่ไหนนะนายทหารอยู่ใกล้ไฟตรงนี้แหละถ้ายังไม่เห็นตัวอย่าเพิ่งยิงนะสแตนลีย์คีธและคริสกำลังยืนหมุนคว้างภาวะผวังอยู่ก็ถูกเซยซึ่งฝึกปรืออย่างชำนาญการมาอย่างดีแล้วในภาวะเช่นนี้ไล่ต้อนให้เข้าไปอยู่ยังกองไฟกลางแคมป์อันเป็นร้านย่างเนื้อกลางคืนมืดสนิทอย่างนี้ทุกคนไม่อยู่ในฐานะที่จะวิ่งออกนอกแคมป์ไปยึดที่ตั้งกำบังตั้งป้อมอยู่นอกบริเวณได้โดยเด็ดขาดรังแต่จะเกิดอันตรายเนื่องจากมองไม่เห็นกันและกันอันจะทำให้การช่วยเหลือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะความมืดเป็นอุปสรรคเสยร้องสั่งการไปยังพวกลูกหาบและกระเรียงอีกสองคนที่กำลังวิ่งวุ่นกันอยู่ให้กระจายกำลังออกยึดที่มั่นไว้โดยรอบเพื่อเตรียมยิงปะทะถ้าหากไอ้โขลงช้างผีบุกตะลุยเข้ามาถึงไม่มีวี่แววของผู้รับผิดชอบในคณะเดินทางทั้งหมดโผล่ให้ฝ่ายนายจ้างคนใดเห็นเลยดูเขาจะสูญหายไปอย่างลึกลับเสมอเสมือนหนึ่งไม่ได้ร่วมอยู่ด้วยในครั้งนี้โดยสิ้นเชิงและในวินาทีฉุกเฉินขีดสุดซึ่งทุกคนพยงพวงอยู่แต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าก็ไม่มีใครที่จะสามารถสอบถามซักความเอากับพวกพรานพื้นเมืองได้แวดล้อมรอบแคมป์ห่างออกไปในความมืดอันเต็มไปด้วยปริศนาเป็นสรรพสำเนียงแซ่สำที่ฟังแล้วก่อให้เกิดความสยองกล้าวจนฝ่ายนายจ้างทั้งหมดลืมคิดถึงสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากคอยระวังชีวิตของตนเองและพรรคพวกในคณะเท่านั้นไรเฟิลทุกกระบอกประทับอยู่บนไหล่พร้อมไฟฉายซึ่งกราดอยู่ไปมาในระหว่างแนวป่าภัยทึบทะมึนรอบด้านแต่ก็ไม่เห็นไอ้คดชสารตัวใดที่จะโผล่ออกมาทั้งสิ้นนอกจากเสียงแผดร้องอย่างเกรี้ยวกราดดุร้ายเหมือนจะคุกคามขู่สำทับขวัญเสียงตะลุยหักพงไม้อยู่ครืนครันปั่นป่วนพื้นที่ซึ่งฝ่ายมนุษย์เข้าประจำที่ระวังรอรับอยู่ในขณะนี้สะเทือนเหมือนเกิดแผ่นดินไหวต่างจำได้ดีว่าก่อนที่จะเกิดสัญญาณภัยของโขลงช้างร้ายปรากฏให้ได้สำเนียกชัดขึ้นบุญคำกับจันได้ติดตามเจ้าอมนุษย์ตนนั้นหายออกไปนอกบริเวณแล้วก็มีเสียงไรเฟิลลั่นขึ้นสองนัด
อันเป็นต้นเหตุการเคลื่อนไหวของโขลงช้างขณะนี้ไม่มีใครทายถูกว่าทั้งบุญคำและจันตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไรความรู้สึกบอกแต่เพียงว่าพรานอาวุโสของระพินทั้งสองคนคงเข้าไปประจำหน้าหรือมิฉะนั้นก็ตกอยู่กลางโขลงของมันแน่นอนฝ่ายที่อยู่ในแคมป์จะให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือหรือประสานงานอย่างใดก็ไม่อาจจะทำได้ทั้งสิ้นเนื่องจากเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้มันเกิดขึ้นในเวลากลางคืนกลางดงทึบนอกจากเตรียมพร้อมประจำที่มั่นเท่าที่จะหาได้ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่หากพวกมันรวมหัวกันบุกตะลุยบีบขนาบเข้ามาทุกด้านเหมือนเมื่อตอนบ่ายนี้แล้วก็สะกดกลั้นลมหายใจเปิดหูเปิดตากว้างรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยหัวใจอันเต้นอยู่โครมครามแทบจะระงับไม่อยู่คิดสะบดสาบแช่งต่อเหตุการณ์ขรมถมเถตามประสาคนปากเปราะและขยับระเบิดมือที่หยิบฉวยมาด้วยก่อนที่จะตะเลิดออกนอกเต็นท์หลายครั้งกะจะคว้างโดงออกไปยังราวป่าเพื่อให้เสียงกำปนาดของมันเป็นการขับไล่โขลงช้างแต่สแตนลีย์คว้าข้อมือไว้แน่นอย่าคิดพวกเรากระจายอยู่รอบบริเวณอันตรายมากนะมันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาเลยนอกจากสะเก็ดที่อาจจะปลิวมาถูกพวกเรากันเองถ้ามันบุกเข้ามาชนิดมองไม่เห็นตัวกันเมื่อไหร่พวกเราแหลกกันหมดคิดร้องไพรวันล่ะไพรวันมาอยู่ที่ไหนเขาตายแล้วเหรอคริสติน่าตะโกนแหลมถูกแล้วในภาวะอันฉุกเฉินขีดสุดและไม่อาจมีใครสั่งการหรือตัดสินใจใดๆได้นี้ทุกคนมีจุดแห่งความหวังตรงกันหมดไปรวมอยู่ที่คนคนเดียวเท่านั้นระพินไพรวันทางด้านที่เชิดวุฒและเกิดยึดอยู่ที่กองไฟหลังเต็นท์ได้มีการตัดสินใจขึ้นแล้วลูกชายท่านนายพลเงยปากกระบอกไรเฟิลขึ้นฟ้าเป็นมุม45องศาแล้วเหนียวไกตุ้มภายหลังจากเต้นเราทำอะไรไม่ถูกไปพักใหญ่เขามีความคิดอย่างเดียวกับคิดคืออย่างน้อยก็เอาเสียงไล่ดีกว่ารอคอยด้วยความร้อนรุ่มกระวนกระวายโดยไม่ทำอะไรซะเลยเมื่อนั้นเองก็เหมือนกับเป็นการเตือนทุกคนให้กระทำตามคริสติน่าไม่ฟังเสียงใดๆอีกแล้วหล่อนส่งปากลำกล้อง M16 ขึ้นฟ้าแล้วเหนียวกายพรืดเสียงปืนกลของพลร่มรัวสนั่นวันไหวกลบสำเนียงช้างร้องไว้ชั่วขณะหล่อนยิงออกไปประมาณ2ชุดชุดละ 5-6 นัดสแตนลีย์กับคีธก็ปล่อยกระสุนจุด .458 ขึ้นฟ้าไปอีกคนละนัดเสียงดังราวกับฟ้าผ่าสะท้านสะเทือนไปทั้งดงไผ่เกิดเสยและลูกหาบทุกคนที่จ้องปืนพร้อมกันอยู่ในมุมต่างๆยังคงสงบนิ่งเฉยอย่างนักประหยัดกระสุนอยู่ตามเดิมคนเหล่านี้จะไม่มีการยิงไล่อะไรนอกจากถ้ายิงก็หมายสังหารกันอย่างเฉียบขาดเลยและการยิงเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อเห็นตัวแล้วเท่านั้นแต่ก็ไม่มีใครทักท้วงเมื่อฝ่ายนายจ้างยิงขึ้นฟ้าเสียงปืนจากพรรคพวกที่สนั่นลั่นโลกไปหมดยามนี้ทำให้อิซาเบลรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งในลักษณะอิดโรยโผเผหล่อนมุดผ้าแหวกกระโจมที่คลุมตัวออกมาอย่างตาลีตาเหลือกโดยยังไม่สามารถจะค้นหาไรเฟิลร้ายแรงประจำตัวได้นอกจากปืนพกสั้นพอโผล่ออกมาคลานอยู่นอกผ้าคลุมได้ก็ร้องถามลั่นคือหันขวับไปเห็นเข้าปราดเข้าไปคว้าตัวไว้แล้วพาวิ่งให้มาอยู่ริมกองไฟข้างๆเชิดวุฒอะไรกันนี่เชปเปอร์บุกเหรอหล่อนเขย่าแขนเขาขณะที่เชิดวุฒแยกเขี้ยวกระชากปลอกเก่าออกจากรางเพลิงยัดลูกใหม่กล้วงเข้าที่ตบลูกเลื่อนลงไม่ใช่แชปเปอร์แต่เป็นรถถังทั้งกองพันเชียวแหละภายใต้การนำของแม่ทัพชื่อเหงียนงาดำไงมันล้อมเราไว้หมดอีกแล้วไม่ได้ยินหรอกเลยเบลนั่งตะลึงกายสั่นเทา
มือกำปืนพกนี่จะเป็นด้วยเสียงปืนสนั่นหวั่นไหวที่ระดมยิงกันจากในแคมป์ขณะนี้หรือจะต่อเนื่องด้วยอะไรก็สุดที่จะคะเนได้ปรากฏว่าเสียงช้างโขลงซึ่งไม่ทราบจำนวนเหล่านั้นขยายตัวพละห่างออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงร้องของพวกมันดุดเสียงโฮหรือเสียงบงการส่งสัญญาณอะไรของมันห่างไกลออกไปเป็นลำดับแผ่นดินลั่นคึกๆแล้วชั่วไม่กี่อึดใจต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็กลืนหายไปในความเงียบสงัดของราวไพรยามดึกโดยไม่มีวี่แววของตัวใดโผล่เงาออกมาให้ฝ่ายที่ตั้งมั่นอยู่ในแคมป์ได้เห็นอีกเลยลักษณะเต็มไปด้วยเลสไนน่าคิดทุกคนออกจากที่มั่นวิ่งเข้าหารวมกลุ่มกันอยู่ใจกลางแคมป์อีกครั้งด้วยความรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกนาทีวิกฤตสุดยอดผ่านพ้นไปแล้วโดยการสลายตัวถอยทัพของไอ้โคชสารที่มีพฤติการประหลาดดุดถูกชี้นำบงการจากผีนรกขลุ่มนั้นสิ่งที่ทุกคนคิดในอันดับต่อมาก็คือบุญคำและจันแต่แล้วต่างก็ไหวตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงกูโวกโวกเข้ามาก่อนพร้อมกับลำไฟฉายกราดวอบแวบเข้ามา2จุดจากราวป่ามืดมิดครู่เดียวร่างของพรานอาวุโสอันเป็นสมุนคู่ใจซ้ายขวาของระพินก็โผล่พ้นกอไผ่ออกมาปรากฏเด่นอยู่ในแสงไฟของไฟในแคมป์ที่สาจ้ารวมจุดเข้าไปสวรรค์ทรงโปรดจันกับบุญคำกลับมาโน่นแล้วดูเขาปลอดภัยเรียบร้อยดีคริสร้องขึ้นอย่างดีใจพรานพื้นเมืองทั้งสองสาวเท้าตรงเข้ามายังทุกคนที่รอคอยอยู่อย่างรวดเร็วจันมีสีหน้าลอกแหลกเขียวคล้ำส่วนตาเท้าบุญคำเครียดครึ้มเงียบสงบความไม่สบายใจอย่างเร้นลึกปรากฏอยู่ในแววตาขุ่นๆของแกหลวงคำจันเป็นไงมั่งพวกเราทางนี้เป็นห่วงแทบตายเชิดวุฒิโดดเข้าไปจับแขนแกไว้ทันทีที่ทั้งสองก้าวพรวดเข้ามาถึงบุญคำฝืนยิ้มมองไปรอบๆบริเวณแคมป์ซึ่งมีพรรคพวกยืนรวมกันอยู่เป็นกลุ่มๆเสียงของแกแปร่งแห้งไม่เป็นไรหรอกนายทหารพวกมันกระจายออกไปหมดแล้วรอบทิศเลยบุญคำรู้สึกว่ามันจะย่องเข้ามาล้อมรอบที่พักของเราเงียบๆในรัศมีวงกลมห่างแค่ไม่เกิน60เมตรรอบๆคงจะย่องเข้ามายืนเข้าขบวนกันอยู่นานกว่าชั่วโมงแล้วล่ะแต่ตอนนี้น่ะมันถอยหมดเพราะฝ่ายเรารู้ตัวก็บุญคำกระจันน่ะตามไอ้ตัวลึกลับหน้าผีไปไม่ใช่เหรอพวกเราทางนี้ก็รอฟังข่าวอยู่แต่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นก็ได้ยินเสียงปืนแล้วเสียงช้างก็สนั่นไปทั้งป่าแทรกขึ้นด็อกเตอร์สแตนลีย์ถามเร็วปรือบุญคำเหลือบสบตาจันนิดหนึ่งอึ้งไปครู่ดูสีหน้าแกจะคล้ำลงไปอีกจากแสงสว่างวับแวมของกองไฟที่ก่ออยู่ใช่นายห่างบุญคำแกะรอยไอ้นั่นไปคำพูดของแกอ้อมแอมไม่เต็มปากเต็มคำนักรู้สึกอึดอัดยังไงพี่คนในสายตาที่จ้องค้นหาของฝ่ายนายจ้างซึ่งรวมจุดมาเป็นตาเดียว

0: ื้นมันแฉะรอยตีนโตๆของมันเห็นชัดทีเดียวบุญคำก็จันสาวรอยไปทุกระยะมันลดเลี้ยวไปตามเส้นทางด่านตะวันออกนี่แหละก็มัวแต่ฉายไฟก้มดูรอยจนแทบจะเดินชนเอาขาช้างเขาโชคดีนะไอ้จันที่เดินอยู่ข้างหลังเหลือบเห็นซะก่อนกระชากตัวบุญคำไว้ทันเห็นมันยืนเข้าแถวด่าหน้าเรียงรายเต็มพืชไปหมดราวกับช้างศึกที่ใครมาจัดเป็นขบวนไว้แต่ละตัวน่ะยืนนิ่งเงียบเหมือนก้อนหินฮะแรกน่ะนึกว่าตาฝาดไปพอไอ้จันตอกตูมเข้าไปนัดแรกมันก็ร้องวักพุ่งเข้ามาเลยบุญคำกับจันสองคนเพ่นเข้าไปอยู่ในกอไผ่ไม่รู้จะยิงตัวไหนก่อนเพราะมันเต็มป่าไปหมดก็พอดีกับพวกนายห้างทางนี้ช่วยกันยิงโป้งเป้งขึ้นนั่นแหละมันถึงได้หันหลังกลับถอยไปแล้วแกก็ชี้มือไปทางด้านหลังห่างกันแค่นี้เองที่มันยกมาเป็นกองทัพยืนล้อมปางพักเราเงียบๆมานานแล้วทุกคนของฝ่ายนายจ้างอ้าปากค้างคิดกระซิบถามคริสติน่าว่าตาพรานเท่าบอกอะไรแม่ผมทองยังไม่มีเวลาพอที่จะแปลข้อความให้เพื่อนชายฟังได้กระเดือกน้ำลายลงคออย่างยากเย็นถามด้วยความพิศวงงงงันขีดสุดมาว่าบุญคำเธอบอกว่าเธอตามไอ้ตัวประหลาดนั่นไปโดยตามแกะรอยเท้าของมันใช่ไหม
1: ใช่แม่
0: แล้วก็เดินไปจนแทบจะชนกับโขลงช้างที่ยืนแถวดักอยู่แล้วเหรอพรานเท่าพยักหน้าถ้างั้นก็แปลว่ามันเดินฝ่าเข้าไปในโขลงช้างดิประโยคหลังเสียงของหล่อนสั่นและเกือบจะเป็นร้องตะโกนบุญคำเอานิ้วเกาจอนหูแกรกๆตัวแกเองก็วางหน้าไม่ถูกเหมือนกันไหนแม่มรอยตีนของมันก็บอกว่าอย่างนั้นแหละบุญคำเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมันเดินหายเข้าไปในโขลงช้างบุญคำเดินตามก็เลยปะหน้ากับไอ้จมูกยาวตั้งแถวรอรับอย่างดีเลยเป็นความจริงเหรอจันสแตนลีย์หันขวับไปคาดคันสมุนทรายของระพินซึ่งยืนหุบปากเงียบจันทำปากหมุบมิบอยู่ครู่ก็หลุดปากออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาว่าจริงนายห้างรอยตีนของมันยังอยู่เลยตีนแต่ละข้างน่ะยาวตั้งศอกกว้างกว่าคืบก้าวยาวร่วมวาน่ะแล้วจันก็หมุนตัวไปรอบๆบริเวณกองไฟนั้นใช้ไฟฉายส่องกราดดูทันทีนั้นก็ร้องออกมาว่านั่นไงรอยตีนของมันตอนที่เดินเข้ามาในปางพักยังทิ้งไว้อยู่นั่นเรากันนัดกันไว้ทั้งหมดที่ยืนพูดกันอยู่เพ่นพรวดเดียวเข้าไปยังพื้นตรงที่จันฉายไฟแล้วพากันมุงดูทันที My God อเมริกันทั้งกลุ่มร้องลั่นตาเหลือกมันเป็นตำแหน่งที่ฝ่ายนายจ้างโผล่ออกมาจากเต็นท์พักและมองเห็นร่างลึกลับยืนโบกมือเรียกเบลก่อนที่คริสจะระเบิดกระสุนนัดแรกนั่นเองพยานหลักฐานปรากฏเด่นชัดแสดงว่าใครก็ตามที่มองเห็นภาพตอนนั้นไม่ได้ตาฝาดไปเลยมีรอยเท้าของอะไรชนิดหนึ่งประทับอยู่บนพื้นดินอันเปียกชุ่มนูนจริงแต่มันเป็นรอยเท้าที่วิปริตขนาดของมนุษย์สามัญไปถึงเท่าตัวคำนวณจากสายตาคร่าวๆโดยกะวัดจากส่วนปลายนิ้วที่จิกพื้นไว้ถึงส้นเท้ายาวราวๆ15นิ้วและมีส่วนตรงที่กว้างที่สุดประมาณ7นิ้วเป็นเท้าเปลือยเปล่าที่ไม่ได้สวมอะไรทั้งสิ้นรอยนิ้วหัวแม่เท้ากดลึกลงไปในดินจากลักษณะก้าวเดินแลเห็นชัดโดยรูปพรรณสันฐานมันก็น่าจะเป็นรอยเท้าของมนุษย์นี่เองแต่ใหญ่โตมโหฬารผิดขนาดคนทั่วไปเหลือเกินเท่าว่ามันก็น่าจะได้ส่วนกับรูปร่างที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนเห็นชั่วไม่กี่พริบตาว่าส่วนสูงของมันกว่า7ฟุตมีรอยผงะเซถอยหลังและหมุนตัวกลับจากนั้นเมื่อช่วยกันฉายไฟไล่ไปตามพื้นก็เห็นช่วงก้าวเดินระยะห่างแต่ละก้าว ประมาณ1เม็ดเศษพักพวกหลายคนรวมทั้งพวกพรานพื้นเมืองซึ่งกรูกันเข้ามารุมดูอยู่ขณะนั้นพากันย่ำสับสนดร.สแตนลีย์ร้องสั่งให้ทุกคนกระโดดหลีกทางออกไปไม่ให้ใครมาย่ำซ้ำทำลายหลักฐานนั้นส่วนคริสติน่าวิ่งปราดกลับเข้าไปยังกระโจมพักซึ่งบัดนี้หลังคาถล่มลงมาคลุมพื้นอยู่หล่อนเลิกผ้าหรือค้นอยู่อึดใจเดียวก็กลับมาพร้อมกับกล้องถ่ายรูปพิเศษขนาดกระทัดรัดยกขึ้นแล้วกดชับชับชับแสงแฟลชสว่างวูบหล่อนบันทึกภาพเอาไว้ทุกรอยเท่าที่ปรากฏอยู่ยังบริเวณนั้นเป็นการปฏิบัติงานอย่างแคล่วคล่องฉับไวที่สุดโดยไม่ปล่อยให้ความตื่นเต้นตกประมามาเป็นเครื่องถ่วงเวลาไว้ทั้งหมดพูดกันแซดและฉายไฟตรวจตามรอยเท้านั้นเรื่อยๆจนกระทั่งจะถึงเส้นโค้งของทางด่านซึ่งเห็นมันหายวูบลับซุ้มไม้ใหญ่ไปบุญคำจึงยืนขวางทางไว้ร้องห้ามโดยเร็วว่า
1: เอาแค่นี้ก่อนเถอะนายห้างอย่าเพิ่งตามรอยมันออกไปเลยอันตรายมากไว้รอให้รุ่งเช้าตะวันขึ้นซะก่อนดีกว่าบุญคำจะพาไปดูให้จนถึงที่บุญคำกับจันตามไปปะหน้ากับโขลงช้างทีเดียว
0: ทุกคนชะงักลงเพียงแค่นั้นและเห็นด้วยเมื่อมองออกไปยังแนวป่าอันมืดมิดหน้าขนหัวลุกนี่ลุงคำบอกได้ไหมว่ามันเป็นอะไรเท่าที่เห็นนี่นะมันเป็นเท้าคนแต่มันใหญ่เหลือเกินนะลุงเชิดวุฒิถามกระหืดกระหอบบุญคำพูดไม่ออกได้แต่กรอกหน้ายืนเอามือกุมท้ายทอยในระหว่างที่ทุกคนเงียบกริบลงอีกครั้งได้แต่จ้องมาที่แกเป็นจุดเดียวและในที่สุดก็อ้อมแอบ
1: บุญคำก็บอกไม่ถูกเหมือนกันบุญคำไม่เห็นตอนนั้นตื่นขึ้นมาก็เพราะได้ยินเสียงเอะอะโวยวายของพวกนายห้างแล้วก็เสียงปืนพอแล่นมาถึงก็เห็นแม่มคริสชีโบชีเบไปทางนี้ก้มลงฉายไฟก็ดูเห็นรอยตีนของมันก็เลยแกะรอยไปไม่ทันเห็นตัวมันหรอกเห็นแต่รอยเท้าเดินไปสดสดร้อนๆแล้วจู่ๆก็เดินไปเกือบจะชนช้างเข้าอย่างที่บอกแล้วนี่ฉันสาบานนะว่าฉันยิงถูกมันแน่ๆอย่างน้อยก็สองนัดก่อนที่มันจะหันหลังกลับแต่ลูกปืนหยุดมันไม่ได้และไม่ปรากฏว่ามีรอยเลือดคริสติน่ายืนยันด้วยเสียงเอตโรดังลั่นของหล่อนตามเดิมและทุกคนที่จอกแจกกันอยู่ในขณะนี้ก็เงียบกริบลงอีกครั้งเมื่อหัวหน้าคณะประกาศดังๆขึ้นด้วยเสียงต่ำลึกว่ามีใครเห็นระพินบ้างเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ฉันยังไม่เห็นพรานใหญ่เลยนะ
0: สามสิบสามความเงียบเข้ามาครอบงำทุกคนที่ชุมนุมกันอยู่อีกครั้งอย่างน้อยก็ชั่วขณะจิตหนึ่งสรรพปัญหาที่เกิดขึ้นยามนี้ของฝ่ายนายจ้างสะดุดชะงักลงชั่วคราวทันทีโดยมุ่งมายังปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งดูเหมือนจะสร้างความลึกลับเหนือกว่าอื่นใดทั้งสิ้นตามที่ดร.สแตนลีย์ได้ประกาศถามขึ้นสายตาทั้งห้าคู่จ้องมายังบุญคำและจันเป็นตาเดียวเหมือนจะคาดคั้นเอาความจริงออกมาให้ได้จันหุบปากนิ่งหน้าจ๋อยมองไปทางบุญคำเหมือนจะให้เป็นผู้ตอบแทนตาพรานเท่าถอนใจเฮือกยกมือลูบหัวอันประดับไปด้วยเส้นผมคอดสั้นติดหนังหัวของแกบอกอ่อยๆว่า
1: พรานใหญ่ไม่สบายมากนอนสมไม่ได้สติอยู่ตรงที่นอนของแกโน่นแน
0: ่ฮะว่ายังไงนะทุกคนของฝ่ายนายจ้างร้องถามขึ้นพร้อมกันตกใจและประหลาดใจพอๆกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อหยกบุญคำอึกอักแต่ไม่อยากจะบอกเรื่องนี้กับใครเลยทั้งสิ้นแต่มันจนใจจริงๆเพราะปิดบังอยู่ต่อไปไม่ไหวในภาวะเช่นนี
1: ้พวกนายห้างตามบุญคำมาดูเองดีกว่า อย่าให้บุญคำพูดอะไรเลยบอกแค่นั้นแกก็ออกเดินไปทางด้านที่พักนอนของพวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายสแตนลีย์คีธเชิร์ดวูดเบลและคริสติน่ามองหน้ากันอย่างตื่นงงและรีบสาวเท้าติดตามมาเป็นขบวนอย่างรวดเร็วภาพที่บุญคำนำมาให้เห็นทำให้ทุกคนของฝ่ายนายจ้างยืนจ้องงันจากแสงสว่างของกองไฟที่ก่อไว้ใกล้ๆร่างของจอมมัคคุเทศประจำคณะบัดนี้เขานอนขดคูตะแคงมีกระสอบป่านและผ้าห่มสนามบางๆดำปู้ปี้หลายผืนห่มทับอยู่มือทั้งสองกำประสานไว้ที่อกสั่นเทิมไปหมดทั้งกายตาทั้งสองปิดสนิทแต่เปลือกตาเต้นพริ้วปากซีดเขียวลูกน้องของเขาทั้งสี่คนบัดนี้ยืนล้อมเรียงรายอยู่อย่างชนิดไม่มีปัญญาจะทำอะไรทั้งสิ้นนอกจากกระพริบตาอยู่ปริบปริบและมองมายังกลุ่มนายจ้างเหมือนจะขอให้ช่วยระพินโอ้คนใดคนหนึ่งในคณะอุทานลั่นออกมาคนแรกที่ทะลันวูบเข้าถึงตัวผู้ป่วยคือเชิดบุตรแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่า

การตรวจดูตามร่างกายเร็วเบนคริสยืนงงอยู่ทำไมอ่ะช่วยกันเดี๋ยวนี้ไข้ขึ้นสูงมากแล้วเขาก็ไม่รู้สึกตัวเลยหัวหน้าคณะร้องเร็วปรือเมื่อนั้นเองทั้งสองแม่มสาวจึงได้สติปราดเข้าไปในทันทีคริสจับชีพจรส่วนเบลใช้ฝ่ามือแตะที่หน้าผากและซอกคอประมาณ104องศาหมอเบลพึมพำออกมาเม้มริมฝีปากแล้วมองไปทางเพื่อนสาวชีพจรเท่าไหร่ล่ะเร็วมากนะเกือบร้อยแน่กลัวว่ามีอาการอื่นแทรกซ้อนอยู่ด้วยนะสองสาวพูดกันอย่างรวดเร็วคิดเร็วหิเวชพันสนามอยู่ไหนด็อกเตอร์สไตลีสั่งในฉับพลันคิดออกวิ่งห่อแน่ไปทันทีเบลจุปากเบาๆมองหน้าอันซีดเผือดสันสะท้านเป็นระลอกนั้นแล้วโคลงศีรษะช้าๆคนที่แข็งที่สุดในคณะของเราขณะนี้กลายเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดไปซะแล้วอย่าว่าแต่อื่นใดเลยแม้ตัวเองก็ยังไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เวรกรรมมีหน้าล่ะสงสัยกันแทบตายว่าเขาหายไปไหนในระหว่างที่พวกเราฉุกละหุกโอลหม่านกันไปทั้งแคมป์ที่แท้ก็นอนสั่นไม่ได้สติอยู่นี่เองก็ดีเหมือนกันได้เห็นกันชัดๆกับตาเดี๋ยวนี้เองว่าอะไรเป็นจุดอ่อนที่น่าเวทนาที่สุดของบุรุษเหล็กคนนี้เรารู้เพียงแค่ประวัติเขาเท่านั้นคราวนี้ได้เห็นของจริงกันสักทีน่าดูทีเดียวแหละลุงคำนี่คุณรพินเกิดอาการไข้อย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยเชิดวุฒิเงยหน้ามองไปยังพรานพื้นเมืองทั้งหลายที่ยืนมุงล้อมอยู่แล้วเจาะจงถามไปที่พรานอาวุโสที่สุดตาพรานเท่าทำหน้าเรียๆตอบไม่เต็มปากเต็มคำนะก็สักสองชั่วโมงมาแล้วละมั้งนายทหารบุญคำกับจันก็นอนอยู่ใกล้ๆแกหลับหลับตื่นตื่นความจริงก็เอายาให้แกกินแล้วช่วยกันสุมไฟช่วยกันเอาผ้ามาห่มให้ด้วย

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาว

สัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

สแตนลีย์เป่าลมออกปากตำหนิมาเสียงต่ำๆหน้าเคร่งครึมนี่พวกของบุญคำนี่แย่จริงนะไม่เห็นว่าเขาไม่สบายมากแบบนี้ทำไมถึงไม่มาบอกพวกฉันปล่อยเขาเป็นมากถึงขนาดนี้รู้ไหมว่าเขาอาจจะตายได้เพราะพิษไข้นะตาพรานเท่าทำหน้ากลุ้มใจแกดูเหมือนจะตกเป็นเป้าหมายที่ฝ่ายนายจ้างรุมตำหนิมากกว่าเพื่อนข้าที่เป็นผู้ใหญ่กว่าทุกคนในคณะสิ่งที่แกทำได้ในขณะนี้ก็แค่ยิ้มแห้งๆโอ้นายห้างอย่าว่าอะไรบุญคำเลยก็คุณระพินเองนั่นแหละเป็นคนสั่งบุญคำไว้ไม่ให้ไปรบกวนเจ้านายทั้งหลายเพราะมันดึกดื่นค่อนคืนแล้วแกก็เป็นอย่างนี้ของแกพวกบุญคำเห็นมาจนชินแล้วไม่เห็นก็ตายสักทีอ๋อนี่ต้องรอเขาตายซะก่อนเหรอพวกบุญคำถึงจะเห็นว่าอาการของเขาหนักเพียงไหนนี่รู้ไหมว่าไข้ขึ้นสูงมากขนาดนี้น่ะเขาเย่าเรียกยังไม่รู้สึกตัวเลยเสียงคริสติน่าเกือบจะเป็นตะหวาดหล่อนมองอย่างฉุนเฉียวเกรียวกราดไปยังพรานพื้นเมืองทั้งสี่คนบุญคำจันเกิดและเสยหน้าเสียไปตามๆกันแม่มคริสตามปกติไม่เคยดุใครเลยแต่คืนนี้ดูหล่อนจะเดือดดาลหัวเสียมากไม่มีใครกล้าต่อล้อต่อเถียงหรือพูดอะไรด้วยอีกนอกจากพากันยืนอึ้งเฉยอย่าไปว่าอะไรพวกนี้เลยคริสพวกเขาไม่ประสีประสาอะไรหรอกเจ้านายสั่งว่ายังไงเขาก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นแหละสำคัญนะมันอยู่ที่เจ้าตัวเขาเองต่างหากที่พยายามจะไม่ให้พวกเรารู้เห็นอะไรเลยเกี่ยวกับจุดอ่อนของเขาอะเบลบอกมาพร้อมกับยักไหล่นิดนึงใช่สิถ้าเวลาปกติก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่นี่นะมันช่างประจวบเหมาะเหลือเกินนะเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนและคนที่จะเป็นหลักประกันเป็นที่พึ่งของทุกคนก็ดันมันนอนจับสันไม่ได้สติอยู่อย่างนี้บุญคำบอกว่าเขาเริ่มจะมีอาการไข้ตั้งแต่สองชั่วโมงมาแล้วนี่ถ้าบอกให้เรารู้ทันเวลาก็คงไม่หนักถึงขนาดนี้หรอกนี่โชคดีเท่าไหร่แล้วที่ไอ้ช้างโขลงนั่นนะมันถอยไปถ้ามันบุกเข้ามาในขณะที่นอนไม่ได้สติอย่างเงี้ยไม่ป่นปี้กันทั้งคณะเหรอทั้งตัวเขาเองด้วยคริสติน่าบ่นอย่างหงุดหงิดอยู่เช่นนั้นด็อกเตอร์สแตนลีย์โบกมือเอาละอย่าพูดอะไรอีกเลยหน้าที่ของเราในขณะนี้ก็คือช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเขายังเป็นระพินไพรวันอยู่เขาเป็นหลักประกันของพวกเราทุกคนแต่เมื่อเขากลายเป็นคนเจ็บป่วยไปแล้วอย่างนี้เราก็ต้องเป็นหลักประกันให้กับเขาได้เหมือนกันตัวเขาเองก็คงไม่อยากจะทนทุกข์ทรมานเจ็บป่วยทุกพลภาพอยู่อย่างนี้หรอกแต่การเจ็บไข้ได้ป่วยนะมันเป็นจุดอ่อนประจำตัวของเขามันห้ามกันไม่ได้มองในแง่ดีเขาไม่ประสงค์จะรบกวนอะไรเราแล้วก็คงคิดเอาเองว่าอาการของเขาจะบรรเทาลงเองได้ตามประสบการณ์ที่ผ่านมาไอเหตุร้ายเมื่อหยกนี่ก็เป็นสิ่งที่คาดล่วงหน้าไม่ได้ระพินก็คงไม่อยากให้ตัวเองเจ็บป่วยแล้วคงไม่ได้ต้องการให้เรื่องร้ายมันเกิดขึ้นหรอกนี่แต่เขาค่อยยังชั่วพอจะพูดกันรู้เรื่องแล้วขออย่าให้มีใครมาตำหนิอะไรเขาโชคดีแล้วนะคืนนี้ที่กองทัพช้างไม่บุกเข้ามาพันเอกคีตวิ่งกลับเข้ามาถึงพร้อมกับหีบเครื่องเวชภัณฑ์ขนาดย่อมนี่หวังว่าเสือนี่คงไม่ชักไปซะก่อนนะนายนั่นโผล่ขึ้นส่งหีบเวชภัณฑ์ให้เบลพร้อมกับชะโงกถามอย่างปากพร่อยผู้บ้าคริสหันไปด่าเบาๆขมวดคิ้วจัดการเลิกผ้าห่มและกระสอบป่านที่คลุมตัวคนป่วยออกทันทีในระหว่างที่เบลจัดการกระเข็มฉีดยาอย่างฉับไววุฒช่วยกันหน่อยที่เอายังไงก็ว่ามาดิจัดการขยายเข็มขัดนะรูดขอบกางเกงของเขาลงไปจนถึงขอบตะโพกเชิดวุฒิปฏิบัติตามคำสั่งทันทีพยายามขยายหัวเข็มขัดของระพินออกคนเจ็บมีอาการค้างสั่นกระทบกันอยู่กึกๆๆไม่รู้เห็นหรือสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมรอบกายในขณะนี้ใดๆทั้งสิ้นแต่จะเป็นด้วยสัญชาตญาณหรืออะไรก็ตามมือทั้งสองที่กำประสานกันอยู่ระหว่างอกลดลงมากำไว้ที่หัวเข็มขัดแน่นเหมือนจะไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องด็อกเตอร์สแตนลีย์กับคีตต้องช่วยกันจับมือนั้นออกแล้วยึดไว้มั่นในระหว่างที่หมอเบล
เอาแอลกอฮอล์ชุบสำลีทาไปบนตะโพกต่ำกว่าระดับเอวลงไปเล็กน้อยก่อนจะเสือกปลายเข็มลงไปใต้ผิวระวังใหญ่เขาดิ้นนะหลอนสั่งทุกคนที่ชุลมุนร่วมมือกันอยู่ยาลดไข้จำนวน2ซีซีที่เข้ากล้ามเนื้อเคลื่อนจากหลอดหายเข้าไปใต้ผิวหนังด้วยมือฉีดอันแผ่วเบาระมัดระวังระพินไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเบนถอดเข็มออกขยี้ด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้งแล้วพยักหน้ากระเชิดวุฒให้ดึงขอบกางเกงกลับขึ้นไปตามเดิมตลอดเวลาปฏิบัติการเยียวยาอันรวดเร็วนั้นพวกพรานพื้นเมืองทั้งสี่ยืนออดูอยู่เฉยๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายนายจ้างทั้งหมดที่ช่วยกันอย่างแข่งเวลาคนละไม้คนละมือต่างรู้สึกใจชื้นขึ้นที่เห็นการเอาใจใส่ระดมแรงเข้าช่วยเหลือเจ้านายของพวกตนอย่างขันแข็งเห็นภาพเช่นนี้แล้วทั้งบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยอดไม่ได้ที่จะคิดไปถึงนายหญิงดารินถ้านายหญิงอยู่ร่วมในขณะนี้อาการของพรานใหญ่ก็คงไม่หนักหนาหน้าวิตกถึงเพียงนี้แต่ถึงยังไงนายฝรั่งพวกนี้ก็ยังดีอยู่บ้างหรอกไม่ใจไม้ไส้ระกำนักเพราะช่วยกันทุกคนอย่างที่เห็นเกิดกระเสยน่ะไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยไม่ว่าเรื่องที่เจ้านายเกิดจับไข้สะท้านสั่นขึ้นและเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับทุกคนในคณะคืนนี้แต่บุญคำและจันรู้ดีอยู่กับตัวเองเพราะเห็นอาการของเจ้านายมาก่อนแล้วนึกสาปแช่งตัวเองที่ไม่ไปปลุกบอกหมอเบลให้ทราบซะก่อนตอนที่เจ้านายเพิ่งจะจับไข้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจนพรานใหญ่ต้องอาการหนักจนไม่ได้สติอยู่เช่นในขณะนี้แล้วเรื่องร้ายมันก็ถือโอกาสมาเกิดในขณะที่นายรพินมีอันเป็นไปซะด้วยเพราะฉะนั้นที่แมมคริสแวดดาเอาเมื่อตะกี้นี้ทั้งบุญคำและจันไม่ได้คิดโกรธเคืองอะไรเลยสแตลีเลิกแขนเสื้อดูนาฬิกาข้อมือเกือบ5นาฬิกาแล้วอีกชั่วโมงเศษๆก็จะสว่างอาการของเขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่นี่เบนมองดูใบหน้าอันไม่ได้สติของคนป่วยอย่างปลงสังเวชตัวหล่อนเองก็อยู่ในสภาวะอิดโรยมึนงงแต่อาการนั้นแทบจะหายเป็นปลิดทิ้งเมื่อมาเห็นอาการของมัคคุเทศก์นำทางฉันให้ยาลดไข้แล้วล่ะค่ะฤทธิ์ยาฉีดจะให้ผลเร็วมากเชื่อว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงอุณหภูมิจะลดลงถ้าไข้ลดอาการจับสั่นก็จะหายไปและจะได้สติรู้ตัวขึ้นก็ต้องดูอาการต่อไปว่าปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าหากอ่อนเพลียมากก็เห็นจะต้องให้น้ำเกลือผสมควินินแต่ก่อนอื่นเราต้องลดไข้ก่อนเหงื่อออกตัวเย็นลงเมื่อไหร่ก็ค่อยยังชั่วเหมือนนั้นแหละตัวร้อนอย่างกับไฟคริสติน่าว่าเอามือคลำที่ซอกคอคนเจ็บซึ่งนอนนิ่งไม่มีเสียงครางหรือเสียงเพ้อใดๆทั้งสิ้นนอกจากกัดกรามแน่นดวงตาสีฟ้าที่จับนิ่งไปยังใบหน้าของผู้ป่วยมีประกายกังวลอาทรแฝงซ่อนอยู่เร้นลึกเบลทำไมเธอไม่เอาผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวให้เขามันอาจจะช่วยลดความร้อนได้เร็วขึ้นนะเฟ้ยคนป่วยหนาวแทบชักตัวสั่นงักๆๆอยู่งี้ยังจะน้ำเย็นเช็ดตัวอีกเหรอประเดี๋ยวตะคริวก็จับตายเท่านั้นแหละเชิดวุฒลืมตาโพรงร้องลั่นออกมาคุณไม่รู้อะไรในเรื่องแพทย์ก็หุบปากไว้ดีกว่าคอยเป็นลูกมือช่วยเหลือน่ะดีแล้วไม่ต้องมาแสดงความเห็นหมอเบนพูดออกมาห้วนห้วนข้อแนะนำของคริสติน่าถูกต้องคนป่วยหนาวนอกแต่ร้อนในถ้าเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นจะช่วยความร้อนลดลงได้เร็วขึ้นอีกแต่ฉันเห็นว่าไม่จำเป็นหรอกเพราะยาฉีดก็แรงพออยู่แล้วอีกอย่างนึงถ้าเช็ดตัวก็คงจะขลุกขลักพิลึกละใครจะเป็นคนลอกคราบเขาแล้วใครจะเป็นคนเช็ดตัวให้เพราะก็ต้องเช็ดทั้งตัวนั่นแหละแล้วตาพรานคนนี้ถึงแม้จะไม่ได้สติในเรื่องอื่นใดแต่เรื่องที่จะจับเขาเปลื้องผ้าออกเห็นจะทำยากดูดิแค่จะฉีดยาที่ตะโพกยังกำกางเกงไว้แน่นทีเดียวถึงก็ต้องช่วยกันจับมือไว้คิดชะโงกหน้าเข้าไปมองและเขย่าไหล่เบาๆเฮ้เกรทแมนคืนนี้อยู่ดับเครื่องไปเลยนะหมดท่าเลยพับผ่าเลย
นี่ทำไมเกิดเรื่องร้ายขึ้นพวกเราก็คงไม่มีโอกาสรู้ว่ายัวจับไข้ปางตายอยู่นี่แต่ก็ยังดีที่นอนสั่นอยู่ในแคมป์ไม่ได้สูญหายไปไหนหัวหน้าคณะปัดมือคิดออกจากไหล่ระพินที่เขย่าอยู่อย่าไปรบกวนอะไรเขาปล่อยเขานอนตามสบายเถอะคิดครั้งแรกฉันก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันว่าเขาสูญหายไปไหนในภาวะเช่นนี้แต่เมื่อเห็นเขานอนจับไข้อยู่นี่ก็ลงอกไปเปล่านึงเพราะถึงยังไงก็ยังพอช่วยเหลือกันได้เอาละคืนนี้เราเห็นจะไม่ต้องนอนกันแล้วหรือยังไงใครจะไปนอนหลับลงเล่าอะไรต่ออะไรมันทำให้เราขนลุกขนพองไปหมดแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบแน่ชัดเลยว่าสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่เชิดบุตรว่าบัดนี้ทุกคนหันกลับมาพิจารณาถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นอีกครั้งภายหลังจากการดูแลอาการของระพินจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วโดยเพียงแต่รอเวลาให้เขาสางค่ายรู้สึกตัวเท่านั้นต่างยังไม่เคลื่อนไหวไปที่ใดทั้งสิ้นนอกจากพากันนั่งรายล้อมอยู่ตรงบริเวณที่พักนอนของพรานใหญ่นั่นเองหัวหน้าคณะสั่งให้เกิดและเสยไปจัดการขึงสายกระโจมของเต็นท์พักที่ขาดลงมาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามเดิมและบอกให้กลับมาร่วมวงด้วยเมื่อเสร็จแล้วคิดบอกให้หมอเบลทราบว่าระหว่างที่ชุลมูลกันออกมาจากเต็นท์นั้นเข็มน้ำเกลือของกระเรียงสะเอิงหลุดออกมาจากเส้นเลือดที่แทงไว้และขอให้ช่วยไปแทงให้ใหม่ครู่เดียวทางกระโจมพักของนายจ้างก็เรียบร้อยเหมือนเดิมและทุกคนก็กลับมารวมกลุ่มตรงที่นอนของระพินส่วนพวกลูกหาบนั่งจับกลุ่มกันอยู่เป็นหมู่ๆบ้างก็ฉายไฟกราดอยู่ไปมารอบๆ บริเวณไม่มีใครคิดที่จะหลับนอนลงได้อีกแล้วตาสว่างกันทั้งหมดคริสติน่าเรียกบุญคำให้เข้ามานั่งใกล้ๆตรงหน้าฝ่ายของพวกหล่อนทุกคนซึ่งขณะนี้เพิ่งจะมีเวลาได้สูบบุหรี่ผ่อนคลายความตึงเครียดบุญคำหล่อนเอ่ยเนิบๆแต่อาการจริงจังเคร่งขรึมลักษณะของแมมคริสคงจะละเอียดถี่ถ้วนเช่นเดิมและมักจะทำหน้าที่แทนหัวหน้าคณะอยู่เสมอในฐานะที่พูดไทยได้ฉับฉานคล่องแคล่วกว่าทุกคนนี่เรารู้กันแล้วใช่ไหมว่าคืนนี้มันเกิดเรื่องร้ายที่แปลกประหลาดพิสดารมากมันเต็มไปด้วยปริศนาลึกลับเหลือเกินเรื่องกองทัพช้างย่องเข้ามาล้อมที่พักเราไว้น่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราคาดหมายกันไว้ก่อนแล้วว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่มีเรื่องพิลึกอีกเรื่องหนึ่งสิ่งนั้นก็คือมีอะไรชนิดหนึ่งรูปร่างเหมือนผีตายซากล่วงล้ำเข้ามาในเขตที่พักของเราพวกฉันทุกคนเห็นกันทั้งนั้นแม้จะชั่วระยะเวลาอันสั้นก็ตามซ้ำรอยตีนมันก็ยังปรากฏอยู่แสดงว่ามันมีตัวตนแน่นอนไม่ใช่เพราะตาเราทั้งหมดฝาดไปหมอเบลมีอาการเหมือนถูกอำนาจลี้ลับของมันเรียกตัวออกจากที่นอนให้เดินเข้าไปหาบังเอิญพวกเราตื่นขึ้นทันในตอนนั้นฉันเป็นคนยิงมันเองเพราะสัญชาตญาณบอกว่าไม่ใช่มิตรหรือคนธรรมดาที่จะมาดีแน่ฉันเชื่อว่าฉันยิงถูกแต่มันก็เดินหนีไปได้เฉยโดยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยว่าถูกปืนรอยเลือดก็ไม่เห็น

0: ฉันเป็นคนยิงมันเองเพราะสัญชาตญาณบอกว่าไม่ใช่มิตรหรือคนธรรมดาที่จะมาดีแน่ฉันเชื่อว่าฉันยิงถูกแต่มันก็เดินหนีไปได้เฉยโดยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยว่าถูกปืนรอยเลือดก็ไม่เห็นส่วนบุญคำกระจันตามมันไปบอกกับเราด้วยว่าตามรอยเท้ามันจนกระทั่งพบว่ามันเดินหายเข้าไปกลางโขลงช้างที่ยืนเข้าแถวเรียงรายอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมบุญคำเอามือลูบหน้าตัวเองขยี้อยู่ไปมาพยักหน้ารับใช่แม่มเมื่อนายของบุญคำจับไข้ไม่ได้สติไม่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เลยบุญคำเป็นพรานอาวุโสที่สุดเป็นมือขวาของเขาเพราะฉะนั้นบุญคำบอกเราได้ไหมว่ามันเป็นอะไรมันเป็นใครเข้ามาในแคมป์ของเราทำไมและมีอะไรเกี่ยวข้องกับไอ้ช้างผีขลุ่มนั้นอดีตพรานใหญ่แห่งเขาอึมครึมหรือปัจจุบันเป็นมือขวาของระพินไพรวันนั่งคอแข็งไปนานแต่ไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความกระจ่างอะไรต่อข้อซักถามของฝ่ายนายจ้างได้ทั้งสิ้นเพราะตัวแกเองก็เผชิญกับปัญหานี้อยู่เหมือนกันด้วยความอัดอั้นตันใจส่วนจันเกิดและเสยยังงงงันประหลาดใจเท่าๆกับนายจ้างทั้งหลายเพราะทั้งสามคนก็ไม่ระแคะระคายมาก่อนเลยทั้งสิ้นคนเหล่านั้นพากันนั่งกอดเข่าเหมือนตอไม้มองหน้าทั้งพวกนายจ้างและบุญคำอยู่ไปมาบุญคำว่ารอให้นายให้พรานใหญ่สร้างค่ายรู้สึกตัวซะก่อนดีกว่ามั้งและพวกเจ้านายลองถามพรานใหญ่ดูเพราะบุญคำก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าอะไรมันเป็นอะไรแกบ่ายเบี่ยงปัดให้พอพ้นตัวเพราะไม่แน่ใจว่าคำตอบใดก็ตามที่แกจะให้แกพวกนายจ้างไปจะผิดวัตถุประสงค์ของระพินหรือเปล่ามีชาวป่าในละแวกนี้บ้างไหมที่มีรูปร่างสูงมากหน้าตาเหมือนผีมีเวทมนต์คาถามืดแบบพ่อมดหมอผีและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นศัตรูกับนักเดินป่าแปลกถิ่นทุกคนที่จะผ่านเข้ามาในบริเวณนี้หรือเป็นศัตรูกับพรานระพินสแตนลีย์ถามขึ้นบ้างด้วยประโยคที่เน้นช้าๆเพื่อให้บุญคำฟังเข้าใจได้มากที่สุดตาพรานเท่าสั่นหัว
1: ไม่มีชาวป่าไม่ว่าที่ไหนใกล้หรือไกลที่จะเป็นศัตรูกับนายระพินไม่มีพ่อมดหมอผีหรือพวกมีอิทธิฤทธิ์ทางไสยศาสตร์แล้วก็ไม่มีใครรูปร่างใหญ่โตเกินขนาดคนธรรมดาเหมือนอย่างที่เราเห็นรอยตีนนั้น
0: หัวหน้าคณะกัดริมฝีปากรีตาลงประหลาดมากนะเขาครางออกมามองไปทางเบลฉันว่าฉันเห็นมันถนัดตาทีเดียวนะเบลในความทรงจำของเธอน่ะเธอว่าเธอเห็นหน้ามันชัดเจนไหมจำได้ติดตาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เลยล่ะค่ะอาจารย์แล้วคริสล่ะเห็นมันชัดไหมชัดมากค่ะเอาล่ะนั้นสรุปความรู้สึกจากสายตาที่เห็นสิลักษณะมันเป็นยังไงก็เหมือนศพอาบยาของมนุษย์โบราณล่ะค่ะสองสาวตอบออกมาพร้อมกันสแตนลีย์มิ้มริมฝีปากเกือบเป็นเส้นตรงก้มหัวลงนิดหนึ่งถ้างั้นก็เป็นความรู้สึกที่ตรงกับฉันลักษณะของมันเป็นอย่างนั้นจริงสูงชะลูดโครงกระดูกใหญ่หนังหุ้มกระดูกเครื่องแต่งกายดูจะกลืนสนิทเป็นส่วนของร่างกายสีคล้ำเหมือนผิวลักษณะคล้ายจะเป็นนักรบยุคใดยุคหนึ่งนั่นเป็นชั่วแวบเดียวที่เหลือเห็นรายละเอียดกว่านี้ยังบอกไม่ถูกสำหรับนายสองคนคีตกับวุฒิคงจะเห็นไม่ถนัดนักกระมัง ประโยคหลังสแตนลีย์หันไปถามอีกสองคนที่นั่งเบิกตาฟังอยู่คีตกระตุกไหล่นิดนึงพลางเบ้ปากส่วนเชิดวุฒิบอกว่าเราสองคนโผล่มาทีหลังเห็นพริบตาเดียวตอนที่มันจะลับหายไปในเงามืดแล้วรู้แต่ว่ามันสูงมากและเชื่อว่าคริสยิงไม่ผิดแน่เพียงแต่หยุดมันไม่ได้เท่านั้นฝ่ายนายจ้างขณะนี้ปรึกษาหารือกันเบาๆเป็นภาษาอังกฤษบุญคำอ้าปากฟังอยู่แล้วสะกิดเข่าเอียงหน้าเข้าไปกระซิบถามเชิดบุตรว่าพวกนายห้างเขาว่าอะไรล่ะนายทหารนายพันตรีหนุ่มแห่งกองทัพไทยบอกให้ทราบถึงลักษณะของร่างประหลาดตามที่ด็อกเตอร์สแตนลีย์คริสและเบลกล่าวถึงแต่พรานเท่าได้ยินก็กระเดือกน้ำลายลงคออย่างยากเย็นครางออกมาอย่างแผ่วเบาที่สุดมันละไอ้ผีไตซากตัวนั้นกูเตือนนายแล้วทีเดียวว่ามันเอาแน่คืนนี้เจอเขาจริงๆนั่นแหละจ้องเขามาเล่นงานตอนนายไม่สบายพอดียังก็มันรู้นะเชิดวุฒิได้ยินไม่ถนัดนักถามแผ่วเบาว่าลุงคำว่าไงนะเปล่าบุญคำไม่ได้ว่าอะไรแกรีบปฏิเสธกลบเกลื่อนโดยเร็วคลานไปฉวยกระติกบรันดีของแกที่เบนให้ไว้เมื่อเช้ากรอกเข้าไปทีเดียวเกลี้ยงชาติเท่าที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยแล้วถอนใจเฮือกใหญ่พวกเราทั้งสี่คนนี่นะอยู่ที่ไหนตอนที่เกิดเรื่องหัวหน้าคณะหันไปถามพรานทั้งสี่คนแบบสอบสวนต่อไปจันกับพี่คำก็นอนหลับอยู่ข้างๆพรานใหญ่ไอ้เกิดใกล้เซยคงจะหลับนั่งสับปะงกอยู่ใกล้กองไฟที่ร้านย่างเนื้อสันนั่นพวกเราตกใจตื่นขึ้นเพราะเราได้ยินเสียงเอะอะจากกระโจมเจ้านายแล้วก็ได้ยินเสียงปืนเลยวิ่งเข้าไปที่กระโจมก็เห็นพวกเจ้านายทั้งห้าคนกำลังชุลมุนกันอยู่นั่นแหละจันเป็นคนตอบแทนให้กับทุกคนเฮ้นั่นมีอะไรเกิดขึ้นอีกล่ะคิดอุทานเบาๆมองไปยังบริเวณใจกลางแคมป์ที่พักแล้วบุ้ยปากให้พักพวกดูพวกลูกหาบดูเหมือนจะจับกลุ่มกันเข้ามาทั้งหมดแล้วพูดอะไรกันอยู่เสียงเอะอะอื้ออึงมีนายตาบอันเป็นหัวหน้าของทุกคนในกลุ่มนั้นยืนอยู่ตรงกลางเสียงซักถามพูดจากันแซ่ทุกคนของนายจ้างและสมุนคู่ใจของระพินทั้งสี่ที่นั่งล้อมวงกันอยู่ในขณะนี้หันขวับไปมองโดยเฉพาะบุญคำจันเกิดและเสยพากันลุกขึ้นยืนทันทีบุญคำพวกนั้นวุ่นวายอะไรกันเชิดวุฒิถามพรานอาวุโสทันทีเดี๋ยวบุญคำไปดูเองว่าแล้วแกก็ออกสาวเท้าตรงไปที่หมู่นั้นโดยเร็วจันเสยและเกิดไม่รอช้าวิ่งตามหลังเข้าไปด้วยทำให้ฝ่ายนายจ้างยิ่งประหลาดใจหนักขึ้นมองหน้ากันเองอยู่ไปมาแล้วมองจับไปยังกลุ่มลูกหาบด้วยความรู้สึกพิกลรอฟังข่าวอยู่โดยไม่เอ่ยคำใดอีกทั้งสิ้นชั่วอึดใจเดียวที่บุญคำเข้าไปร่วมวงซักถามสอบความพวกลูกหาบทุกคนก็เห็นแกหันกลับมาโบกมือตะโกนเรียกด้วยเสียงตื่นๆว่าในห้างเชิญทางนี้หน่อยเร็วเรากันนัดกันไว้ทั้งห้าคนที่นั่งอยู่ใกล้ที่นอนของระพินก็ลุกพรวดพราดขึ้นไปสมทบทันทีมีอะไรเกิดขึ้นล่ะหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นห้าวๆมองหน้าบุญคำและพวกลูกหาบที่มุงกันอยู
1: ่ไม่ในห้างพวกลูกหาบของเราสองคนหายไป
0: บุญคำตอบเร็วหรือ
1: หายหมายความว่าไงไหนพูดชัดสิ
0: สแตลลีคริสติน่าและเชิดวุฒิร้องออกมาพร้อมกัน
1: ลูกหาบของเราทั้งหมดมีอยู่10คนไม่รวมกับกะเหรี่ยงอูทะและพะโต้ที่เข้ามาร่วมอยู่ด้วยตอนที่เรื่องสงบลงใหม่ๆยังไม่มีใครรู้ไม่มีใครสังเกตเห็นแต่เมื่อกี้นี้เองไอ้ตาบ
0: บุญคำชี้ไปที่ชายวัยกลางคนอันเป็นหัวหน้าลูกหาบผู้ยืนหน้าซีดอยู่ด้วยในขณะนี
1: ้ไอ้ตาบมันเกิดนึกยังไงไม่รู้ เรียกประชุมพวกลูกหาทั้งหลายตรวจสอบนับจำนวนดูปรากฏว่ามันสูญหายไป2คนชื่อไอ้วงคนหนึ่งกับไอ้ม้วนอีกคนหนึ่งทุกคนฝ่ายนายจ้างอุทานลั่นฮะหายไปไหนอ่ะแล้วหายไปได้ยังไงตรวจเรียกหาดูกันแล้วทั่วหรือยัง
0: บุญคำหันไปส่งภาษาลงเล้งกับนายตาบหัวหน้าลูกหาบแล้วก็ถามกราบไปยังทุกคนรวมทั้งกะเหรี่ยงอูถากับพะโต้ด้วยคนเหล่านั้นสั่นศีรษะปฏิเสธการรู้เห็น
1: ไม่มีใครรู้ว่าพวกเราสองคนหายไปเลยในห้างจนกระทั่งมาเรียกตรวจสอบนับจำนวนกันเดี๋ยวนี้ถึงได้รู้ว่าขาดไปสองคนไหนลองสอบถามพวกเราทั้งหมดดูนี่สิว่าใครเห็นสองคนนี้หายไปเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
0: ่สตันลีย์ประกาศขึ้นสีหน้าของทั้งหมดในขณะนี้อยู่ในอาการตื่นตระหนก
1: บุญคำยืนขมวดคิ้วนิ่งไปนานในระหว่างที่พรานพื้นเมืองของระพินอีก3คนและพวกลูกหาบพูดกันแซดครู่หนึ่งแต่จึงเอ่ยขึ้นด้วยเสียงต่ำพร่าว่าบุญคำเองแหละที่เห็นไอ้วงกับไอ้ม้วนเป็นคนสุดท้ายบุญคำเป็นคนใช้มันเองเพราะเป็นเวรยามของมันพอดีไหนว่าไปกระจ่างสิบุญคำคริสติน่าร้องเตือนมาอย่างรุ่มร้อนแปลกใจขีดสุดตาพรานเท่าเริ่มเหงื่อผุดซึมที่หน้าผากทั้งที่อากาศหนาวเยือกลักษณะของแกเต็มไปด้วยความวิตกกระวนกระวายจนสังเกตเห็นได้ชัด คืองี้บุญคำตื่นขึ้นมาเพราะนายรพินจับไข้ตอนนั้นก็เห็นไฟฟืนทุกกองน่ะมันมอดจะดับแล้วก็เห็นไอ้วงกับไอ้ม้วนนั่งอยู่ยามสับปังงกอยู่ที่กองไฟร้านย่างเนื้อนนบุญคำก็บอกมันสองคนให้สุมกองไฟให้ลุกสว่างขึ้นทุกกองแล้วให้ย้ายไปนั่งเฝ้ายามไปอยู่ที่กองไฟหลังกระโจมพักของพวกนายห้างทั้งหลายนี่แหละเพราะเป็นห่วงทางด้านนั้นมากที่สุดก็แปลว่าครั้งสุดท้ายนั่นไอ้สองคนถูกบุญคำใช้ไปอยู่ยามริมกองไฟหลังกระโจมของพวกนายห้างพอเกิดเรื่องร้ายยิงกันตูมตามขึ้นบุญคำก็ไม่ทันสังเกตหรอกว่าไอ้สองคนที่ให้นั่งยามน่ะมันหายไปไหนก็นึกว่ามันคงจะวิ่งบุญปะปนอยู่กับพวกเรานี่แหละพอไอ้ตาบเรียกนับจำนวนเมื่อยกนี่ก็พบว่าไอ้สองคนน่ะมันหายไปซะแล้วลูกหาบสองคนอยู่ยามริมกองไฟหลังกระโจมของพวกเราบุญคำแน่ใจเหรอระหว่างที่คนอื่นๆยืนงันเบลร้องออกมาเสียงสูงปริศบุญคำไม่พูดอะไรอีกเดินแผละตรงมายังกองไฟหลังกระโจมพักของนายจ้างทันทีทั้งหมดตามกันมาเป็นพรวนแกชี้ให้ดูขอนไม้ใหญ่อันหนึ่งข้างๆกองไฟซึ่งอยู่ริมด้านนอกชิดแนวป่านี่ตรงนี้บุญคำเห็นมันสองคนมานั่งยำอยู่ตอนที่ใช้แล้วก็เห็นมันอยู่ที่นี่จนกระทั่งบุญคำกลับเข้าไปนอนอีกครั้งหนึ่งตอนที่ฉันเปิดผ้ากระโจมออกมาเห็นไอ้ผีนั่นฉันไม่เห็นว่าจะมีใครนั่งอยู่บริเวณกองไฟนี่เลยสักคนนะเบนร้องหัวหน้าคณะก็รับรองมาอีกคนหนึ่งว่าใช่ไม่มีใครอยู่ทางด้านนี้อย่างที่บุญคำบอกเลยสักคนระหว่างที่ฉันกับคริสพยายามจะขัดขวางเบนไว้ไม่ให้เดินเข้าไปหาไอ้ตัวประหลาดนั่น

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองนายกยศชนันลงพื้นที่สงขลาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมนายกชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคใต้โดยในช่วงเช้าคณะได้ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมติดตามการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และเยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานจากนั้นได้เดินทางไปยังคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่เพื่อติดตามการขับเคลื่อนพืชและสัตว์เศรษฐกิจพร้อมเยี่ยมชมความสำเร็จของการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาอุตสาหกรรมประมงชายฝั่งและเกษตรกรรมภาคใต้ในช่วงบ่ายนายศนันและคณะเดินทางต่อไปยังตำบลสะทิงหม้ออำเภอสิงหนครเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านปลาหมายเลข9ซึ่งเป็นต้นแบบการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและยกระดับอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้านนอกจากนี้ยังได้รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งครอบคลุมการจัดการทรัพยากรชายฝั่งรอบทะเลสาบสงขลาทั้งโครงการบ้านปลามีชีวิตธนาคารปูม้าการส่งเสริมอาชีพควบคู่กับการอนุรักษ์โรมาอิรวดีระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์รวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่นายศชนันกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงอว.มีนโยบายผลักดันให้ภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์อาหารการเกษตรการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยมุ่งใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและอัตลักษณ์ของพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคใต้ในอนาคต
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด 15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนตักบาตรบิณฑบาตร
1: ก้อยมาเร็วเข้าเดี๋ยวพระท่านจะมาแล้วนะเราควรไปยืนรอท่านก่อนแล้วนิมนต์ท่านรับของตักบาตรของเรา
2: จริงด้วยเวลาเราจะตักบาตรเราต้องยืนรอพระนะ
1: จำง่ายๆว่าเพราะเราต้องมารอพระนี่เองเวลาเขียนคำว่าตักบาตรต้องมีตัวรอเรือด้วย
2: พี่เก่งเนี่ยเข้าใจหาวิธีจำตัวสะกดตักบาตรต้องมีรอเรือเพราะเราต้องมารอพระ
3: แล้วคำว่าบิณฑบาตรล่ะเวลาเขียนต้องมีตัวรอเรือไหม
4: ไม่ต้องมีรอเรือเรามีวิธีจำตัวสะกดแล้วตักบาตรมีรอเรือส่วนบิณฑบาตรไม่มีรอเรือ
5: คำว่าตักบาตรมีรอเรือส่วนคำว่าบิณฑบาตไม่มีรอเรือ
6: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมโครงการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงและร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการที่จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงแรมแคนเทอรี่ฮิลล์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาเรื่อง University Group 2 as Thailand Innovation Engine พลังมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทยในการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงและร่วมชมนิทรรศการประกอบด้วยการสร้างรากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและพลังงานการยกระดับพืชสมุนไพรการแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและทางรอดอนาคตเกษตรกรไทยอาทินวัตกรรมดินเด้งดึงดินปลูกพรีเมียมนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยน้ำพลาสมาเพื่อการเกษตรยุคใหม่นวัตกรรมผลิตน้ำมัน BP30 จากขยะกำพร้าพลาสติกด้วยกระบวนไพโรไลซิสและไบโอดีเซลแพลตฟอร์มเกษตรอัจฉริยะรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยกลุ่ม2เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวพร้อมกันนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยกลุ่ม2จำนวน19แห่งการสร้างเครือข่ายและการต่อยอดไปสู่ความร่วมมือเชิงโครงสร้างในอนาคตถือเป็นการลงทุนเชิงระบบที่มีผลต่อการสร้างระบบนิเวศความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกลุ่ม2และการเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและเสริมสร้างกลไกความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกลุ่ม2ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมและนำไปสู่การพัฒนาระบบอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีก องทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: พี่ทินคะหนูไปทำงานก่อนนะคะถ้ามีอะไรก็ฝากไว้ที่น้องเล็กได้เลยค่ะ
1: อ๋อไอ้น้องหนูจะไปอ่านข่าวเหรอ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้อาจจะนานหน่อยนะคะเพราะว่าหนูมีอัดรายการพิเศษด้วยค่ะ
1: เออรีบไหมอ่ะพี่มีอะไรจะถามหน่อยได้ไหม
0: ไม่รีบค่ะเพราะว่าหนูออกก่อนเวลาตั้ง1ชั่วโมงนะคะพี่ทินมีอะไรจะถามว่ามาเลยค่ะ
1: อ๋อก็เมื่อวันก่อนพี่ดูข่าวนักข่าวเขารายงานข่าวว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าถึงพฤติการของคนร้ายที่ไปต้มตุ๋นหลอกลวงชาวบ้านเขาก่อนหน้านี้คำว่าพฤติการจริงๆแล้วมันต้องใช้คำว่าพฤติกรรมไม่ใช่หรอหรือพี่เข้าใจผิด
0: พี่ทินเข้าใจไม่ผิดหรอกค่ะแต่ว่าก็ไม่ถูกซะทีเดียวคำว่าพฤติกรรมกับพฤติการมีความหมายต่างกันก็ตรงที่พฤติกรรมหมายความว่าการกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อความคิดและความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ละครที่มีฉากรุนแรงและใช้ถ้อยคำที่หยาบคายส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวส่วนคำว่าพฤติการมีความหมายว่าสิ่งที่กระทำเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่จะเป็นไปความเป็นไปในเวลากระทำการอย่างเช่นนักธุรกิจบางคนมีพฤติการที่ร่ำรวยผิดปกติสอบไปในทางทุจริตต่อหน้าที่นี่แหละค่ะคือความหมายของคำว่าพฤติกรรมและพฤติการที่ถูกต้อง
1: สรุปก็คือพฤติกรรมเน้นถึงการกระทำของมนุษย์หรือสัตว์ส่วนพฤติการเน้นถึงสิ่งที่กระทำ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะคะ
1: ระดับที่แน่นอนอยู่แล้วล่ะจ้ะ
0: เอาอีกแล้วชมเป็นไม่ได
1: ้เอ๊ะได้ข่าวว่าจะรีบไปทำงานไม่ใช่เหรอจ๊ะเชิญเลยจ้ะ
0: ไปดีกว่าค่ะแล้วเจอกันนะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 30นักศึกษาชายแดนใต้เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนสร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตผ่านโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานกระทรวงการต่างประเทศนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศปี2569โดยมีนักศึกษาจาก6มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน30คนและผู้ปกครองเข้าร่วมทางนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติในภาพรวมพร้อมเน้นย้ำว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการควรมุ่งเน้นพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนดีคนเก่งมีศักยภาพและมีจิตอาสาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปสำหรับโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติที่กระทรวงการต่างประเทศประจำปี2569ในครั้งนี้มีจำนวน30คนจาก6สถาบันหลักได้แก่มหาวิทยาลัยฟาตอนีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายน2569เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่างๆมีโอกาสเปิดโลกทัศน์สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคตและให้องค์ความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนต่อไปสำหรับกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้ร่วมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติมีหลากหลายกิจกรรมอาทิการฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศความสัมพันธ์ไทยกับประเทศมุสลิมแรงบันดาลใจในการทำงานด้านการทูตและการต่างประเทศโอกาสอาชีพในสายงานเอนเตอร์เทนเมนต์จากทีวีบูรพาธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของศาสนาและการทำงานร่วมกันของคนต่างศาสนาจากคอมพานีบีนอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมทัศนศึกษาในหน่วยงานต่างๆเช่นฟูทูเรียมศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์สำนักจุฬาราชมนตรีศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกและทัศนศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวส ญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนบ้านเลขที่
1: บ้านเลขที่12/18นี่บ้านคุณป้าพี่เก่งใช่ไหม
2: ใช่แล้วจ้าแต่ที่เธออ่านเลขที่บ้านเมื่อตะกี้น่ะไม่ถูก
1: ไม่ถูกยังไงหรอ
2: การอ่านเลขที่บ้านเขาอ่านกันอย่างนี้จ้าบ้านเลขที่10บ้านเลขที่123หรือบ้านเลขที่123บ้านเลขที่12/34
1: ถ้างั้นเลขที่ของบ้านคุณป้าต้องอ่านเป็น12/18
2: ถูกต้องจ้ะบ้านเลขที่ที่มีตัวเลข2หลักให้อ่านเป็นจำนวนเต็มเช่นบ้านเลขที่10ถ้ามี3หลักขึ้นไปอ่านแบบเรียงตัวหรืออ่านเป็นจำนวนเต็มก็ได้เช่นบ้านเลขที่123หรือ123ถ้าบ้านเลขที่ที่มีเครื่องหมายทับตัวเลขหลังเครื่องหมายทับให้อ่านเรียงตัวเช่นบ้านเลขที่12/34
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกรุจิซิรินพันไม้หายากแห่งนราธิวาสได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในสกุลสังยูดอกใหญ่วงกระดังงาจากป่าดิบชื้นในจังหวัดนราธิวาสและได้รับพระราชทานนามไทยว่ารุจิซิรินจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้วิจัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในระดับนานาชาติรุจิซิรินเป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูงประมาณ 3-4 เมตรออกดอกตามซอกใบมีกลีบดอก6กลีบแบ่งเป็น2ชั้นชั้นละ3กลีบโดยกลีบดอกชั้นนอกมีสีขาวครีมส่วนกลีบดอกชั้นในมีสีม่วงแดงแต้มสีครีมปลายกลีบจรดกันเป็นรูปโดมอย่างสวยงามมีช่องว่างระหว่างกลีบซึ่งเป็นทางเข้าของแมลงผสมเกสรเมื่อออกดอกพร้อมกันทั้งต้นจะมีความโดดเด่นสะดุดตาเป็นพิเศษผลการศึกษาที่ยืนยันว่ารุจิซิรินเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติบูเมียปีที่70ฉบับที่3เมื่อวันที่26พฤษภาคม2569โดยอาศัยหลักฐานจากลักษณะทางสันฐานวิทยาและข้อมูลลำดับเบส DNA ที่แสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนี้ปัจจุบันรุจิซิรินจัดเป็นพืชหายากพบเฉพาะในป่าดิบชื้นใกล้ลำธารในพื้นที่อำเภอจะแนะและอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยแหล่งที่พบอยู่นอกเขตอนุรักษ์และกำลังเผชิญแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ผลชนิดต่างๆส่งผลให้พืชชนิดนี้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อขยายพันธุ์และนำไปปลูกอนุรักษ์ในสวนพฤกษศาสตร์และหน่วยงานต่างๆต่อไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนพระบทตอนที่1
1: นี่นี่สีสวัสดิ์ไหนบอกว่าจะพาไปดูรูปเขียนสวยๆไงอ่ะฉันยังไม่เห็นเลยสักรูปเดียว
2: ใกล้จะได้เห็นแล้วละจ้ะ9แต้มเป็นรูปเขียนที่พิเศษมากเลยนะเพราะว่าเป็นรูปเขียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขียนลงบนผืนผ้าน
3: ี่ยังไงล่ะเรียกว่าพระบท
1: พระบทเหรอ
3: พระบท
2: พระบทจ้ะสะกดด้วยตปตักตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้นและแขวนไว้เพื่อบูชาแผ่นผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับขอบบนและขอบล่างไว้เป็นที่สอดไม้เพื่อใช้แขวนส่วนใหญ่นิยมแขวนประดับในโบสถ์ศาลาการเปรียญแต่เดี๋ยวนี้หาชมได้ยากแล้วล่ะ
1: สวยจังเลยเหมือนภาพการ์ตูนที่แต้มชอบอ่านเลย
2: ที่ก้าวแต้มคิดว่าพระบทเหมือนภาพการ์ตูนก็เพราะว่าในแต่ละภาพมีเรื่องราวยังไงล่ะเล่าเรื่องในพระพุทธประวัติพระมาลัยหรือทศชาติชาดกถ้าอยากรู้ว่าแต่ละเรื่องเป็นยังไงก็ต้องตามไปศึกษาและหาอ่านเรื่องนั้นๆด้วยนะจ๊ะอย่างในพระบทนี้เป็นภาพเขียนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงภาพนี้เป็นภาพตอนหนึ่งจากเวสสันดรชาดกและภาพนี้เป็นภาพพระมาลัยไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึง
4: แต่ละรูปนี่ท่าทางจะเก่ามากเลยนะจ๊ะ
2: ใช่จ้ะพระบทที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในประเทศไทยขุดพบในกรุพระเจดีย์วัดดอกเงินอำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม่นักโบราณคดีกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่21ถึง22
1: โอ้โหเก่ามากพุทธศตวรรษที่21ถึง22นี่มันเมื่อไหร่เหรอ
4: ศตวรรษ1ก็100ปีพุทธศตวรรษที่21ก็ประมาณปีพุทธศักราช2001ถึง2100ไง
1: อย่างนี้พระบทที่เก่าแก่ที่สุดก็มีอายุตั้ง500กว่าปี
2: ไม่ใช่แค่เก่านะแต่ยังเป็นพระบทขนาดใหญ่ที่มีขนาดกว้าง180เซนติเมตรยาว340เซนติเมตรด้วยจ้ะ
4: น่าทึ่งจริงๆนะจ๊ะที่คนสมัยก่อนทำได้ขนาดนี้
2: พระบทถือเป็นงานศิลปะของไทยที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่โบราณแต่นับวันก็ยิ่งหาดูได้ยากและของเก่าก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและดูแลพระบทคาดว่าอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าก็จะไม่มีพระบทเหลือให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมกันแล้วก้าวแต้มเป็นอะไรไป
1: เสียดายอ่ะ
4: ก็ศรีสวัสดิ์พามาดูแล้วนี่ไง
2: เรื่องราวของพระบทยังมีต่อนะจ๊ะถ้าอยากรู้คราวหน้าศรีสวัสดิ์จะเล่าให้ฟังต่อจ้ะ
1: สัญญานะศรีสวัสดิ์ก้าวแต้มอยากรู้เรื่องพระบทอีก
2: จ้ะสัญญา
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองนายกพิพัฒน์ลงพื้นที่สงขลาผลักดันโครงการเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อม2ฝั่งทะเลสงขลาสตูลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาผลักดันโครงการเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อม2ฝั่งทะเลสงขลาสตูลสำหรับโครงการดังกล่าวหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะการเดินทางได้ประมาณ50กิโลเมตรและลดระยะการเดินทางได้มากกว่า40นาทีอย่างไรก็ตามเนื่องจากแนวเส้นทางบางช่วงพาดผ่านพื้นที่ป่ากรมทางหลวงยิ่งจำเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมของโครงการรวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านก่อนพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนายพิพัฒน์รัชกิจประการกล่าวว่าถนนสายบาโรยเป็นเส้นทางที่ประชาชนทั้งจังหวัดสงขลาและสตูลเฝ้ารอการพัฒนาเชื่อมต่อกันเป็นเวลาหลายสิบปีโดยกระทรวงคมนาคมมุ่งผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งหากผลการศึกษา EIA ผ่านการพิจารณาก็จะสามารถดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมต่อพื้นที่ตำบลคลองแงะอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาไปยังพื้นที่ทุ่งตำเสาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลได้โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางของประชาชนทั้ง2จังหวัดรวมถึงผู้ที่เดินทางผ่านด่านชายแดนปานังเบซาและสะเดาสามารถลดระยะทางได้กว่า 50-60 กิโลเมตรอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยเฉพาะการเดินทางสู่ท่าเรือปากบาราท่าเรือตำมะลังตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูลอาทิหมู่เกาะตารุเตาหมู่เกาะเพตราและเกาะหลีเป๊ะซึ่งจะเอื้อต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและพื้นที่ใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้รองนายกยืนยันว่าแนวทางการพัฒนาโครงการจะคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดโดยเน้นการก่อสร้างในรูปแบบอุโมงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดผ่านพื้นที่ป่าและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศพร้อมประสานความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสะพานบ้านคลองอู่ตะเภาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งผลักดันการขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานถาวรให้แล้วเสร็จตามแผนพร้อมคืนความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุด
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: วพูใบพลูวันนี้เรามาเล่นทายกันไหมวันก่อนเห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยทายชื่อผลไม้กันวันนี้เรามาทายชื่อผักกันดีกว่า
1: เอาชื่อถั่วดีไหมมีหลายอย่าง
2: อ้าวก็ได้ไม่รู้ว่าฉันจะตอบได้ไหมเนี่ย
0: เรามาผลัดกันบอกชื่อถั่วกันทีละชื่อนะ
1: ถั่วฝักยาว
0: ถั่วงอก
2: ถั่วพลู
0: ถ้าแต้มพูดผิดถั่วพลูไม่มีมีแต่ถั่วพู
2: อ้าวก็วันก่อนฉันเห็นป้าแม็กแกบอกหลานว่าไปเก็บใบพลูมาให้ป้ากินกับหมากหน่อยฉันก็นึกว่าถั่วพลูก็ออกเสียงเหมือนใบพลูไม่ใช่หรอ
0: ถั่วพลูเป็นชื่อถั่วชนิดหนึ่งฝักมีครีบตามยาว4ครีบส่วนใบพลูเป็นใบของไม้เถาชนิดหนึ่งมีรสเผ็ดร้อนใช้กินกับหมากและทำยาได
3: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: รู้รักภาษาไทย
5: จึงเป็นลักษณะของทั้งที่เป็นทั้งที่อยู่ทั้งที่มีความต่างกันโดยทั่วไปใจเราเป็นตัวกำหนดจึงไม่มีว่าพิการไม่พิการจึงไม่มีว่าครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวความต่างเขามีอยู่อย่างนั้นถึงบอกว่าโดยเหตุโดยผลแล้วก็มีความต่างกันที่มาที่ไปเป็นเทพมาเกิดเป็นพรหมมาเกิดเป็นสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดความต่างจากที่มาที่ไปก็ทำให้มีส่วนที่มาเป็นมนุษย์เมื่อต่างที่มาที่ไปแล้วจึงรู้ว่าความต่างกันโดยเหตุโดยปัจจัยที่มีความเป็นอยู่ทุกวันนี้หลากหลายที่เราจะอธิบายว่ามันมีความต่างต่างกันเสียจริงๆแม้แต่พ่อเดียวแม่เดียวกันเลือดเดียวกันมายังต่างกันเหมือนฟ้ากับดินแม้แต่ไม้ลำเดียวกันยังต่างป้องสั้นยาวยังไม่เหมือนกันลำเดียวกันแท้ๆนี่แหละไม้ไผ่ลำเดียวกันเนี่ยช่วงต้นอาจจะป้องสั้นๆช่วงกลางอาจจะยาวๆปลายๆก็สั้นๆไม้ต่างปล้องพี่น้องต่างใจฐานะของความสุขความทุกข์จึงเป็นเรื่องของแต่ละคนแต่เราก็ยากที่จะห้ามเพราะการระบายออกของความสุขความทุกข์ของแต่ละคนมีความต่างกันสุดแท้แต่จะระบายออกมันมีการระบายออกไม่เหมือนกันเมื่อมีการระบายออกไม่เหมือนกันแล้วก็รู้แล้วว่ามันมีความต่างกันต่างด้วยข้อปฏิบัติที่มีอยู่ต่างด้วยเหตุด้วยผลที่มันต่างกันในรูปแบบที่บ้านที่ทำงานเดินทางความเป็นอยู่ทั่วไปมันก็มีความต่างกันโดยหลักลักษณะทั่วไปที่มีอยู่เมื่อมันมีความต่างกันอย่างนี้เราก็คงต้องเปิดใจกว้างที่จะฟังที่จะดูที่จะรับรู้ที่จะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยว่าความต่างของเขาของเราเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้เมื่อมันต่างกันอย่างนี้เราก็คงต้องทำใจว่ามันต่างกันจริงๆต่างพี่ต่างน้องต่างจิตต่างใจต่างที่มาต่างที่ไปต่างสภาพความเป็นจริงใจเราถึงบอกได้แต่ปลงสังเวชสลดใจว่าทำไมมันเกินกันแท้ในส่วนที่ไม่น่าจะเกินเนี่ยมันก็เกินกันไม่น่าจะต่างแต่มันก็ต่างกันส่วนของความต่างมันต่างกันเลยเรียกว่าเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์โดยทั่วไปสัตว์บกสัตว์น้ำแล้วยังมาเป็นมนุษย์เขาเราท่านเป็นเทพเป็นเทวดาความต่างของความรู้สึกนึกคิดที่ถูกการยอมด้วยสิ่งแวดล้อมมีส่วนแม้จะมาดีอย่างไรสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนทำให้มีความเปลี่ยนแปลงขนาดคนผิวขาวอยู่อเมริกันมาอยู่เมืองไทยยังเปลี่ยนสีได้กลายเป็นสีแดงและก็สีคล้ำในที่สุดได้แม้จะขาวยังเปลี่ยนไ ถ้าไม่ขาวโดยเหตุโดยปัจจัยจริงๆแล้วมันเปลี่ยนได้ตลอดความเปลี่ยนโดยสีสันวรรณะเราเนี่ยว่าดำอยู่แล้วไปอยู่เมืองนอกยังมีส่วนขาวขึ้นมาได้หัวใจคนเนี่ยมันเปลี่ยนกันมากเปลี่ยนแล้วจริงๆเลยนะจากสภาพที่เป็นจริงว่ามันมีส่วนประกอบที่ทำให้เรานั้นล้มลุกคลุกคลานทำให้เรานั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นเช่นนี้แต่ด้วยอะไรคือด้วยภาวะจำยอมด้วยภาวะจำเป็นโดยสภาพภาวะสิ่งแวดล้อมมันพาให้เป็นเช่นนั้นอย่างนั้นเมื่อมันมีสภาวะอย่างนั้นเช่นนั้นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นในความหมายแต่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเช่นนั้นทำให้เรานั้นตกที่นั่งลำบากกับเรื่องตัวไม่เป็นเรื่องเพราะใจเนี่ยมันขึ้นลงยิ่งกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาใจมันขึ้นลงยิ่งกว่าน้ำทะเลวูบวาบวูบวาบวูบวาบยิ่งกว่าอากาศที่มันเป็นพิษใจคนเรือมันขึ้นลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่มันใกล้อะไรมันค่อนข้างจะไปอย่างนั้นเอาจนได้ถึงอุปมาเหมือนกับเถาวัลย์ว่ามันใกล้ต้นไม้ไหนมันก็จะเลื้อยขึ้นต้นไม้นั้นแหละมันอยู่ใกล้สภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไรมันก็จะเลื้อยขึ้นไปจนได้เถาวัลย์ใจเขาใจเราใจสัตว์ใจคนก็มีฐานะความจริงเป็นอย่างเดียวกันโอกาสที่มันจะเป็นไปตามกระแสของโลกวิสัยมันมีมากโอกาสที่มันจะพายยุ่งยากวุ่นวายมันก็มีมากเมื่อเป็นเช่นนี้ในทางปฏิบัติจึงต้องคอยดูคอยสังเกตมีที่มามีที่ไปก็รู้ได้เข้าใจว่ามีที่มามีที่ไปว่าเป็นอย่างไรต่างโดยเหตุโดยผลต่างโดยความเป็นศีลเป็นธรรมที่มีอยู่ทำให้เราเข้าใจอะไรตื้นลึกหนาบางได้ว่าอ๋อมีอย่างนี้หยาบละเอียดปานกลางมีอย่างนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ในแนวปฏิบัติจึงรู้ออกความเข้าใจของคนไม่ใช่เรื่องธรรมดามันต่างกันจริงๆนะเดินด้วยกันยังไม่เดินด้วยกันไปด้วยกันยังไม่ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันยังไม่ยอมอยู่ด้วยกันนี่คือเหตุคือปัจจัยของแต่ละคนที่ทำให้เราเปิดใจกว้างที่ทำให้เรานั้นไม่มีอารมณ์ยึดติดมากไม่งั้นมันจะมีแต่อารมณ์ยึดอารมณ์ติดอารมณ์ผูกผิดผูกถูกแล้วมันมีแต่เรื่องที่ผูกคอเจ้าของเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันทางนี่มันเข้าคนละหม้อเงินเดือนก็มีคนละคนต่างคนก็มีเงินเดือนเงินดาวกินแต่มันไปผูกความรู้สึกไว้กับเขาคันไปผูกความรู้สึกไว้กับเขาแล้วตัวเราก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่รู้ว่าจุดยืนของตัวเองอยู่ตรงไหนทั้งที่ความจริงเนี่ยมันต่างโดยอ้วนผอมจอมตลกสูงต่ำดำขาวต่างโดยฐานะที่มาที่ไปแต่ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเผลอไปชั่วประเดี๋ยวประดาวมันไปผูกไว้กับอารมณ์อย่างนั้นไปผูกไว้อยู่สภาพเช่นนั้นไปผูกไว้อยู่กับฐานะอย่างนั้นเสร็จแล้วไม่ได้นึกว่าเราก็มีความเป็นดูที่ต่างกับเขาอยู่แล้วเรามีพ่อมีแม่เรามีพี่มีน้องเรามีลูกมีหลานเรามีญาติมีมิตรมีสหายเขาก็คงต้องมีเหมือนกับเรานั่นแหละเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างเราและเขาเองก็ไม่จำเป็นจะต้องตามใจเราอย่างที่เราต้องการเพราะมันห้ามกันไม่ได้อันนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องไปเดือดร้อนเพราะเรื่องเขาจะเป็นไม่เป็นจะได้ไม่ได้จะตายจะอยู่อย่างไรจะไม่เป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาสุดท้ายเราคงต้องใจต้องเลิกต้องห่างต้องละเพราะรู้ว่าเราปล่อยไปตามกระแสของความรู้สึกนึกคิดเรามีแต่จมกับจมกลายเป็นคนที่ไม่รู้รับผิดชอบตัวเองเขาพี่นี่คือลักษณะของการขึ้นต้นในคำว่าต่างของการเกิดว่าเราเกิดมามันต่างกันอย่างนี้ที่เรามาทำบุญคล้ายวันเกิดก็มีเหตุมีผลมันต่างอย่างนี้ที่พยายามไม่พูดเห็นว่ามันต่างกันนะมันต่างตั้งแต่เกิดมาตั้งบัดนี้แล้วอายุปู่นี้ป่านนี้แล้วมันก็ต่างกันอยู่แล้วมาเป็นเช่นนี้ก็ต้องพยายามทำความเข้าใจทำความจริงให้มันปรากฏขึ้นว่าเราเกิดมาถึงตรงนี้แล้วมันมีความต่างกัน เราหยุดไว้ก่อนแล้วสวดถวายพระพรซะก่อนแล้วค่อยฟังต่อของการเกิดถ้ามีความต่างมีที่มามีที่ไปต่างกันแล้วจึงเห็นความทุกข์ต่างกันความสุขต่างกันความสามารถก็มีความต่างกันไปตามภาวะตามฐานะนั้นๆซึ่งเห็นความต่างที่มีอยู่โดยทั่วไปเพื่อจะมาโยงลงที่ใจว่าต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะทำไมเราจะต้องไปเดือดร้อนทำไมเราจะต้องไปกลุ้มอกกลุ้มใจกับเรื่องของเขาทำไมเราถึงต้องไปหนักอกหนักใจในเรื่องของเขาต่อเมื่อเรามากำหนดในรู้ฐานะของความต่างซึ่งมีอยู่โดยสภาพของความเป็นจริงก็เราก็เกิดเขาก็เกิดเขากับเราก็เกิดมาตามเพศตามวัยตามความเป็นจริงของเขาฐานะของสังคมก็มีความต่างกันจนมาถึงเงินดำเงินเดือนที่เราควรจะได้รับเราก็ได้รับต่างกันฉะนั้นเราจะต้องไปสร้างความทุกข์โทษให้เกิดขึ้นกับใจในเรื่องของความต่างกันที่มีอยู่ทำไมเราไม่แยกว่านั้นก็คือส่วนหนึ่งนี้ก็คือส่วนหนึ่งทำไมเราไม่แยกเมื่อต่างจิตต่างใจต่างฐานะต่างภาพที่เป็นจริงรวมๆแล้วถ้าเราไม่แยกไม่แยะถ้าเราไม่วิเคราะห์วิจารณ์ให้แตกแล้วเราน่าจะไม่เห็นเหตุแห่งความเป็นธรรมในใจเราเราต้องแยกแยะว่าความต่างของเรานั้นมีอยู่โดยทั่วไปเมื่อความต่างของเรานั้นมีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปแล้วเราคงจะต้องได้ในลักษณะของความมีเหตุมีผลมากขึ้นนั่นที่จะทำให้เรานั้นเป็นตัวของตัวเองแทนที่จะไปเป็นทาสแห่งอารมณ์ของคนอื่นหมายก็ว่าไปเดือดร้อนเพราะเรื่องชาวบ้านไปวุ่นวายเพราะเรื่องชาวบ้านไปเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นดานกับเรื่องของคนโน้นคนนี้แต่ถ้าใจเรานั้นมีความรู้สึกต่างกันโดยตั้งแต่ต้นแล้วมันจะบอกว่าไม่มีอะไรเพราะเราก็ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีสุดแล้วเราหน้าที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้บังคับบัญชาได้บังคับบัญชาและส่วนประกอบของทีมงานเราก็ได้ทำหน้าที่นั้นดีที่สุดแล้วแล้วเราน่าจะมีความรู้สึกว่าช่างมันได้แต่เรากับช่างมันไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมาให้มาฝึกมาปฏิบัติมาอบรมบ่มใจของตนให้มีความคิดความอ่านที่แยกออกจากความเป็นจริงว่ามันต่างตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ทำไมเราไม่ยอมแยกทำไมเราไม่ยอมเห็นความต่างของสิ่งนั้นแล้วเราจะได้บอกว่าการเกิดของเราเนี่ยมีเหตุมีผลการเกิดของเราเนี่ยเป็นการสร้างความสุขให้กับใจของตนได้เพราะการมาพิจารณาในเหตุแห่งความต่างที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเรามาพิจารณาได้ในเหตุแห่งความต่างที่มีอยู่โดยทั่วไปเราก็จะมีแบบมีบทมีข้อปฏิบัติที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายว่ามันต่างกันอย่างไรแล้วมันต่างกันด้วยรูปแบบไหนทำไมมันต่างกันแท้เหมือนฟ้ากับดินทั้งที่เขาไปด้วยกันกินด้วยกันถ่ายด้วยกันตายด้วยกันมาด้วยกันแม้จะตายร่วมกันยังไม่มีความเหมือนกันเลยมันต่างกันตั้งแต่ที่มาที่ไปอันนี้ทำให้เรานั้นมีใจที่ค่อนข้างจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาถ้าใจเราถึงในข้อปฏิบัติที่เราเกิดมาแล้วหลักของเราก็คงจะมีหลักที่บอกว่าอะไรที่มันจะไม่เบียดเบียนคนอื่นอะไรที่มันจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเราก็คงต้องคิดขันติตาโปตปัสสิโนเราก็คงต้องอาศัยหลักแห่งความอดทนความอดกั้นเป็นตัวเผาสิ่งที่เราต้องการพูดต้องการแสดงออกให้มันหมดไปพอรู้ว่าผู้รักความสงบสงัดในใจนั้นจะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นการที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องตั้งหลักไว้อยู่ตลอดเวลา ว่าวันนี้เราจะหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนวันนี้เราจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันจะเกิดอาการแห่งการกระทบกระทั่งกระแทกคนอื่นการกระทำใดๆของเราต้องระวังคำพูดใดๆของเราต้องระวังแม้แต่ความคิดความอ่านของเราก็ยังต้องระวังเรียกว่าสังวระคือสังวรสังวรประธานมหาประธานปานประธานภาวนาประธานภาวนาประธานก็หมายถึงว่าพยายามที่จะต้องระวังไม่มันเกิดการเบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำและคำพูดแม้แต่ความคิดพยายามที่จะละสิ่งที่มันเคยมีเคยเป็นเคยได้เคยสัมผัสซึ่งมันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนคนอื่นโดยรูปแบบที่เราขาดความอดทนโดยรูปแบบที่เราขาดการข่มใจฝืนใจเราพยายามที่จะละสิ่งเหล่านี้ให้ออกไปจากจิตจากใจของเราให้จงได้ก็รู้อยู่ว่าถ้าเราเพียรแค่นี้ยังเท่านี้ถ้าเราเพียรมากกว่านี้ก็คงดีกว่านี้แต่เราคงจะต้องเพียรระวังรักษาตัวเราให้มากขึ้นกว่านี้เพียรสำรวมระวังรักษาใจเราให้ดีขึ้นกว่านี้ให้ละเอียดขึ้นกว่านี้ให้รอบคอบมากขึ้นกว่านี้ในข้อปฏิบัติที่มีอยู่เราคงต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารับผิดชอบตัวเองมากกว่าเดิมที่เราจะซ้ำเติมตัวเองที่เราจะทำให้ตัวเองต้องเสียหลักในทางปฏิบัติของเราคงจะต้องระวังมากกว่านี้และต้องระวังมากกว่านี้ขึ้นทุกวันทุกวันที่จะทำให้เรามีหลักมีเกณฑ์มากขึ้นการที่เรามีความดีแล้วจะรักษาความดีคงยากเรียกว่าอนุรักษณาประทาน ซึ่งบอกว่ามีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจแล้วจะรักษาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันมีสิ่งแวดล้อมเป็นใจซึ่งไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเกิดแต่ถ้าเราไม่ระวังรักษาจริงๆแล้วเราก็คงกลับไปสู่ที่เดิมเหมือนเดิมทั่วๆไปที่เราเคยเป็นเคยมีเคยได้ทั้งๆที่เราก็มาถึงจุดนี้แล้ว ก็จะมาเป็นผู้นำหมู่นำคณะระดับหัวหน้าหัวตาระดับแนวหน้าระดับเป็นความเป็นมนุษย์แล้วมันวิเศษแล้วเป็นมนุษย์ก็สุดวิเศษแล้วแล้วยังมีหน้าที่ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าหัวตาเป็นผู้ว่าการสั่งโน่นสั่งนี่เป็นผู้คุมนโยบายแต่ถ้าเราไม่รักษาเหตุแห่งคุณงามความดีที่เราอุตส่าห์ทำวันนั้นถึงวันนี้ได้มันก็คงกลับไปเหมือนเดิมกลับไปเป็นคนอย่างเก่าที่เดิมเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรที่จะเพิ่มเติมไม่มีอะไรจะเป็นผู้วิเศษมากขึ้นคือหลุดจากดวงดาวลงมาอยู่กับพื้นมากต่อมากแล้วในโลกแห่งความสมมุติเคยต่ำสุดแล้วขึ้นไปสู่สูงสุดแล้วก็หลุดลงมาสู่ที่เก่ามีมากต่อมากแล้วยิ่งกว่าการปล่อยจรวดขึ้นท้องฟ้าปล่อยดาวเทียมปล่อยอะไรขึ้นบนท้องฟ้าแต่พอหมดแบตเตอรี่หมดเครื่องอะไรหมดสภาพฐานะของเครื่องอะไรแล้วก็ล่วงหลุดลงมาสู่พื้นดินสภาพของความเป็นจริงของเรานั้นก็คงต้องดูคงต้องรู้คงต้องสังเกตว่ามันเกิดโดยฐานะอย่างไรมันเกิดด้วยเหตุใด ที่ทำให้เราต้องเป็นอย่างนั้นเช่นนั้นที่ทำให้เราต้องเข้าใจว่ามันตกอยู่ในลักษณะอย่างไรทำไมเนาะถึงต้องอย่างนั้นทำไมเนาะถึงต้องอย่างนี้ถ้าเราไม่ระวังรักษาในสิ่งที่เราได้มาเป็นอยู่นั้นเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะประคองฐานะให้อยู่ได้ ต้องตั้งใจรักษาทุกวันทุกวันทุกวันคอยแวดระวังคอยสำรวมคอยสำเนียกคอยสำนึกคอยตรวจตาว่าก็จะมีวันนี้ไม่ใช่วันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นมนุษย์ในผู้วิเศษแล้วใช้กรรมใช้เวรที่ใช้มาเสร็จกรรมเสร็จเวรแล้วเพราะสัตว์โดยทั่วไปนั้นก็อยากจะเกิดเป็นมนุษย์พวกว่ายเวียนบนเพื่อต้องการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่มนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นขั้นยากที่จะให้เกิดมาได้พระเดชเจ้าจึงตรัสว่ากิจโชมนุษย์สาปฏิลาโภเป็นมนุษย์สุดยากสุดลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายสัตว์เป็นล้านล้านล้านล้านล้านล้านชนิดแต่อยากจะเป็นมนุษย์เหมือนกับเราแต่ไม่ได้อยากไม่ได้เป็นดังที่เขาต้องการอยากแม้ได้เป็นแล้วยังไม่สมประกอบมีความพิการทางโน้นทางนี้มีความไม่สมประกอบทางนั้นทางนี้เพราะอะไรเพราะบุญยังไม่เต็มกุศลผลบุญบารมียังไม่ทำพร้อมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งๆที่ก็อยากจะเป็นมนุษย์บางทีเราแห่โค้งมาเกิด ยังไม่สมบูรณ์เรียกว่ายังไม่ยังชดใช้กรรมไม่หมดยังหลบหลีกแล้วก็หลีกเลี่ยงมาเกิดเป็นมนุษย์จนได้สุดท้ายก็คือไม่สมประกอบพอเป็นมนุษย์แล้วก็ยังไม่ทิ้งลิงลวดลายอย่างเก่ายังไม่หมดเรียกว่านี้นรกมาเกิดความจริงเขาปล่อยมาเพื่อรับบุญกุศลวันโกนวันพระเท่านั้นเองปล่อยสัตว์นรกมารับกองบุญกองกุศลวันโกนวันพระเท่านั้นแต่เผลอก็อยากจะเกิดกับเขาบ้างบุญกุศลที่ได้รับอนุโมทนาจากมนุษย์ที่ทำไปไม่หยุดไม่หย่อนก็พอที่จะมีน้ำมีเนื้อพอที่จะได้เกิดกับเขาอยู่แต่ไม่ได้นึกว่าเรานั้นยังไม่เต็มเพราะความอยากเกิดเราจึงได้ยินอยู่เรื่อยว่าชิงนรกมาเกิดนี้มาเกิดโดยที่ตัวเองก็ยังไม่เต็มจึงเกิดมาแล้วไม่สมประกอบเกิดมาแล้วจึงไม่สมประกอบในลักษณะที่ดูแล้วว่าแหมน่าจะมีความพร้อมมากกว่านี้ค่อยเกิดแต่เกิดมาแล้วยังไม่พร้อมอยู่นี่เขาเรียกว่าสัตว์ที่หนีนรกมาเกิดโดยส่วนหนึ่งจึงบอกวันโกนวันพระเนี่ยมารับบุญกุศลจากผู้มีพระคุณจากกองบุญกุศลที่ชาวโลกทำกันให้โดยส่วนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นอสุรกายเป็นเปรตพวกเหล่านี้ก็เรียกว่าสัมภเวสียังต้องคอยรอรับส่วนบุญกุศลตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าว่าจะได้ความอิ่มนี้พีมันพอที่จะได้บุญกุศลบารมีรับรู้อนุโมทนาบุญกับคนอื่นรับรู้อนุโมทนาบุญกับคนอื่นแล้วที่สุดก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็มีประเภทเปรตอสุรกายเหล่านี้ก็แย่งมาเกิดก็เรียกเปรตมาเกิดอีกแหละหน้าตายังบอกลักษณะอัปลักษณ์เหมือนกับเปรตไม่มีผิดสิ่งที่แสดงออกมายิ่งบอกความไม่มีศีลมีธรรมในใจเรียกว่าเปรตมาเกิดอีกทำอะไรซึ่งมนุษย์ทำไม่ได้และสัตว์โดยทั่วไปทำไม่ได้แต่ประเภทนี้ทำได้หมดอันนี้เขาเรียกเปรตมาเกิดอสุรกายมาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเรานี่แหละแต่ว่ามันไม่สมประกอบแต่เป็นมนุษย์ที่มีสมประกอบทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเปรตมาเกิดอสุรกายมาเกิดถือโอกาสที่มารับอนุโมทนาบุญจากนายกนายขนายงถือโอกาสที่มารับบุญกุศลจากคนโน้นคนนี้พอมีจังหวะจังทีก็ถือโอกาสเข้ามาปฏิสนธิกับผู้ที่มีโอกาสที่ให้บุตรในธิดาขันเกิดมาก็จึงเป็นเรื่องที่ว่าไม่สมประกอบเขาเดี๋ยวเปรตมาเกิดอสุรกายมาเกิดเหล่านี้คือลักษณะที่การเกิดจึงมีความต่างกันมากกิจโชมนุษย์สาปฏิลาโภพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ลองพิจารณาให้ดีพอจะเกิดเป็นมนุษย์มาล้านล้านล้านวิญล้านวิญญาณก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ว่ามนุษย์มีสิทธิ์กลับไปเกิดเป็นสุนัขจิ้งจกตุ๊กแกงูและเป็นสัตว์ใดทุกชนิดวัวควายหมูม้าเป็ดไก่ได้เป็นมดเพราะอะไรเพราะว่ามันลงไปสู่ที่ต่ำมันง่ายแต่ขึ้นที่สูงมันลำบาก เมื่อเป็นเช่นนี้จึงรู้ว่ามนุษย์เนี่ยสุดแล้วในความเป็นสัตว์ทำมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งให้เกิดขึ้นได้ทำเหตุที่เป็นอริยสัตว์ให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าสัตว์โดยทั่วไปน่ะทำไม่ได้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำได้อย่างนี้ต้องไต่เต้ามาเกิดเป็นมนุษย์ท่าเดียวเท่านั้นถึงจะทำได้ถ้าไม่ไปจากภพภูมิเป็นมนุษย์แล้วก็ยังไม่มีสิทธิ์ไปเป็นพรหมแล้วยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไปเป็นเทพเทวดาแล้วยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกงั้นยังอยู่ที่ความเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดจึงมีคำเล่าๆกันอยู่ว่าถ้าเป็นพรหมแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีกโดยปกติไม่ได้แต่งงานท่านแต่งงานแล้วก็ไม่มีบุตรนี่คือลักษณะของความเป็นพรหมโดยปกติท่านเป็นเทพลงมาเกิดแต่งงานก็มีบุตรและเป็นมีบุตรที่ดีเมื่อแต่งงานก็มีบุตรที่ดีท่านหลุดลงมาต่ำกว่านั้นก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นมนุษย์หลุดลงไปเป็นสุนัขต่อเป็นสัตว์โดยทั่วไปจึงมีการเล่าสืบๆกันมาในบรรดาชาดกว่าผัวกับเมียอยู่กันมาข้าวหม้อเดียวกันอาจารย์เดียวกันเมนเดียวกันที่ฝังเดียวกันมุ้งเดียวกันอะไรเดียวกันแต่ตายแล้วผัวไปเกิดเป็นสุนัขเมียไปเกิดเป็นคนยังมีเรื่องเล่าต่อไปว่าเพื่อนไปเกิดเป็นเทวดาพอกำหนดแล้วก็สามารถได้รับได้เสวยได้กินแต่อีกเพื่อนคนหนึ่งไปเกิดเป็นหนอนในส้วมอยากกินเย็นๆก็ดำลงไปลึกๆอยากกินนุ่นๆก็ลอยอยู่ผิวน้ำตอนเช้าหรือเวลาเขามาห้องหนักห้องเบาความต่างกันเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ซึ่งในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เคยเสวยพระชาติเป็นสุนัขเป็นหัวหน้าสุนัขหัวหน้าเฝ้าป่าช้าพระพุทธเจ้าของเรานี่เคยเสวยพระชาติเป็นสุนัขแต่เป็นสุนัขที่บำเพ็ญโพธิสัตว์ช่วยเหลือเพื่อนสุนัขด้วยกันในป่าช้าและก็ปกป้องรักษาเพื่อนสุนัขกันในป่าช้าได้ในอดีตส่วนหนึ่งพุทธเจ้าเราก็เคยเสวยประชาติเป็นคนจันทานเรียกว่าสุดๆเลยต่ำสุดเลยกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรบวกสูตรคนต่ำสุดคนต่ำสุดบวกกันเข้าไปแล้วเรียกว่าเป็นจันทานพระพุทธเจ้าของเราก็เคยเสวยประชาติเกิดเป็นคนจันทานมาก่อน10ชาติ100ชาติ500ชาติพระพุทธเจ้าของเราก็ได้สวยประชาติมาอย่างนั้นแสดงได้ว่าการวกไปเวียนมานั้นไม่ใช่เรื่องลมๆแรงๆไม่ใช่เรื่องพูดเดาเฉยๆมีที่มามีที่ไปอยากเกิดก็เกิดไม่สมบูรณ์อยากเกิดก็เกิดสุดยากเกิดมาแล้วลำบากเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมานั่งวิจารณาว่าเรานั้นมีโอกาสมากเหลือเกินหนึ่งมาเกิดในประเทศอันควรปฏิรูปประเทศคือมีดินแดนที่สนับสนุนส่งเสริมให้เราได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ถ้าไปเกิดที่อื่นก็คงไม่ได้เป็นเช่นนี้ต่างกันเยอะประเดี๋ยวประดาวชั่วครู่ชั่วยามก็เลิกกันประการที่สองเราได้มีโอกาสพบกับสัตบุรุษหมายถึงความเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตคนดีในสังคมมีมากซึ่งเราก็เป็นคนมีโอกาสได้สัมผัสกับคนเหล่านั้นได้อยู่ใกล้กับบุคคลเหล่านั้นได้สัมผัสได้รับรู้ได้อยู่ใกล้รับรสแห่งความดีความงามจากสัตบุรุษที่มีอยู่โดยทั่วไปประการที่3เราเกิดมาพบพุทธศาสนาถือว่าโชคอนุดมอันสูงสุดแล้ว

แล้วเราก็ยังถือว่ายังเกณฑ์ดีแม้เอเชียด้วยกันเราก็ยังดีกว่าถ้าว่าในเรื่องของความสงบภายในสังคมแล้วบ้านเมืองเราสงบกว่าแต่พูดแล้วสงบกว่าปัญหาใหญ่ๆที่มันมีกันเยอะแยะเราไม่มีรบกันตรงนั้นรบกันตรงนี้และรบกลางเมืองกลางบ้านกลางเมืองไม่มีเราก็มีลักษณะที่โดดเด่นอยู่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเรามีคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าเป็นหลักประกันถ้าจะว่าแล้วบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมีส่วนทำให้บ้านเมืองของเรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเทียบกับโลกทั้งโลกทั้งสังคมโลกแล้วประชากร 5,000 ล้านกว่าคนขึ้นไปนี้เรานั้นมีส่วนที่เดียวอะอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นในจำนวน197ประเทศที่โอลิมปิกก็ดีหรือ125ประเทศก็ดีเรายังมีหนึ่งในจำนวนนั้นบางประเทศมีประชากรเป็นเกือบ1,000ล้านน้องๆจีนยังไม่ได้เหรียญทองเหมือนบ้านเราซ้ำไปด้วยถ้าว่าโดยสังคมแห่งความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครนักแต่ไม่ได้หมายก็ว่าดีเด่นเสมอเขาหลอกมาใช่แต่สังคมโลกอย่างเมืองไทยเราน้อยๆนี่แหละยังอยู่ในอันดับที่42ของเขาได้แม้แต่คนพิการในจำนวน125ประเทศเรายังไปอยู่อันดับ42กับเขาได้อีกแสดงถึงว่าเรานะก็ไม่ได้ด้อยอะไรหรอกเพราะความที่มีเมืองพุทธศาสนาหากจะมีความเลวร้ายในบางส่วนบางจุดแต่เป็นเรื่องน้อยมากก็เป็นธรรมดาก็คนไม่ได้มีลักษณะที่เหมือนกันอยู่แล้ววัดวาศาสนาก็มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาไม่ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ได้ปฏิบัติผ่านไปก็ผ่านมาผ่านมาก็ผ่านไปขั้นเมื่อได้ไปไม่ได้มีการไปเรียนรู้ศึกษาและปฏิบัติแล้วมันก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นนี่ความเป็นอย่างนั้นจึงมีอยู่ในความเข้าใจจึงบอกว่านี่คือลักษณะของความต่างเรามีสถานที่เรามีคำสอนเรามีบุคคลเพราะเหตุเรามีบุญเก่ากรรมเก่ามาดีมาชาตินี้ภพนี้เราจึงมีบุญเก่ากรรมเก่าได้มีโอกาสได้มีเวลาว่างมีเวลาเป็นตัวของตัวเองในมีเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิศึกษาธรรมะในข้อวัดปฏิบัติที่เป็นจริงก็ด้วยบุญเก่ากรรมเก่าและปัจจุบันทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้นี่พยายามที่จะรวบรัดให้เห็นการเกิดของเราเนี่ยมีความประเสริฐโดยลักษณะที่ดูเข้าใจว่าคล้ายวันเกิดของเราเนี่ยมีความหมายมีความลึกซึ้งไม่ใช่ธรรมดาว่าเราได้เกิดแต่ไม่ใช่ง่ายเกิดมาแล้วอยู่ได้ไม่ใช่ง่ายแล้วเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาในเรื่องยากเรามี3ในที่4ที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงทำวันนี้ให้เป็นวันนั้นได้มีสถานที่เอื้ออำนวยมีคำสอนและมีผู้สอนผู้ฟังเราย่อมมีฐานะที่จะเปลี่ยนแปลงทำให้หน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกรูปแบบกระจกนั้นมีไว้สำหรับส่องหน้าตัวเราศาสนาธรรมคำสั่งสอนก็มีไว้สำหรับเตือนตัวเราไม่หลงไม่เผลอไม่เบลอไม่เสียหลักอาศัยหลักคำสั่งสอนของพุทธเจ้าของเรานี่เป็นเหตุอันจะทำเราให้ดีขึ้นและดีได้แต่สิ่งที่มีอยู่ในข้อปฏิบัติถ้าเรามานั่งทบทวนใคร่ควรแล้วเราจะรู้ว่าเราได้ไม่ได้หนีนรกมาเกิดขอโทษเถอะแต่เราไม่ได้หนีจากความเป็นเปรตอสุรกายมาเกิดเราไม่ใช่นักฉวยโอกาสเรานั้นไม่ใช่นักฉวยโอกาสเราเป็นคนที่มาอย่างเต็มรูปแบบตามคันลองความเป็นจริงกว่าจะมีอย่างนี้เป็นเช่นนี้เพราะเรามีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจและเราก็มีฐานะที่พอที่จะได้โอกาสฟังเทศฟังธรรมแสดงว่าบุญกรรมกุศลคุณงามความดีของเราน่ะเพียงพอทำให้เรามีวันนี้และมีวันนี้ได้เพราะเราได้สั่งสมไม่หยุดไม่ย่อยไม่ได้ย่อท้อไม่ได้หวั่นไหวไม่หยุดหย่อนในการสร้างเหตุแห่งคุณงามความดีดังที่เราทำกันอยู่เราจึงเห็นการเกิดว่ามีความประเสริฐเลิศเลอเพราะเหตุทำบุญทำกรรมแต่งก็ได้รู้อยู่แก่ใจของแต่ละคนว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไร
ทำดีทำชั่วทำชั่วทำดีใครทำอะไรที่

0: มื่อไหร่ใครจะไปรู้ดีมากกว่าตัวเราคงรู้ไม่ได้ใครจะไปเข้าใจตัวเราได้ดีเกินกว่าเราที่จะเข้าใจตัวเราคงไม่ได้ในส่วนประกอบของความเป็นจริงเราจึงมีสิ่งที่เตือนเราอยู่ตลอดเวลาศาสนาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาอย่าโกรธนะอย่าอิจฉาริษยานะอย่ากลายเป็นเรื่องของระแวงสงสัยหากจะมีเรื่องของความหึงหวงห่วงใยก็จะให้ถึงกับก็ต้องระแวงเป็นโรคประสาทพึงตั้งอยู่ด้วยความเข้าใจอยู่เสมอว่ามันต่างโดยความรู้สึกนึกคิดมันต่างกรรมต่างวาระมันต่างฐานะที่มาที่ไปเมื่อมันมีความต่างกันอย่างนี้เราก็คงจะต้องทำใจกับอะไรต่อมีอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเรามีความตั้งใจว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้มีความต่างด้วยเหตุด้วยผลทั้งหลายทั้งปวงนี้มีความต่างด้วยอำนาจวาสนาบารมีของแต่ละคนก็จะทำให้เรามีจุดมุ่งหมายที่เห็นจริงเห็นจังว่ามีลักษณะอย่างไรข้อวัดปฏิบัติใดๆเราจึงรู้ว่ามีความต่างต่างโดยเหตุโดยผลต่างโดยที่มาที่ไปต่างด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมในใจของแต่ละคนในข้อวัดปฏิบัติยังรู้ว่าอ๋อมีความต่างอย่างนี้หรือเมื่อมีความต่างโดยเหตุโดยผลแล้วเราทุกคนก็จะเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้อาศัยว่าใจมีหลัก เมื่อใจมีหลักแล้วเราก็จะได้รู้ว่าหลักของเรานั้นมีลักษณะอย่างไรจุดมุ่งหมายความตั้งใจอันประกอบด้วยเหตุด้วยผลแล้วข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงทำให้เราเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างนี้ทำให้เรารู้เรื่องว่ามีลักษณะอย่างนี้ในข้อวัดปฏิบัติใดๆจึงทำให้เรารู้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้ใจนั้นมีหลักพอใจมีหลักแล้วเราก็เข้าใจว่าความมีหลักของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะได้รู้ตื้นลึกหนาบางว่าเราได้เป็นคนมีโอกาสมากกว่าสัตว์โลกโดยทั่วไปที่เราได้มีโอกาสสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเราจึงดูหาเหตุอันใดที่เราจะต้องไปเดือดร้อนเพราะคนอื่นเศร้าหมองเพราะคนอื่นตกต่ำเพราะคนอื่นคงไม่มีมีความรู้สึกว่ามันจะเลวก็เราเลวมันจะดีก็เราดีก็เราก็รู้ตัวเองว่าผิดถูกชั่วดียิ่งเรามีครูบาอาจารย์นำเอาธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้ามาคอยทีติงทิ้งทีแนะทักท้วงท้วงติงอยู่เรื่อยว่าเกิดแล้วนะอย่าทำให้ตัวเองต้องเสียการเกิดเกิดยากแล้วนะอย่าทำให้ตัวเองต้องเป็นคนที่เผลออย่าทำให้ตัวเองต้องตกต่ำเพราะการมาเป็นมนุษย์ท่านเตือนท่านชี้ท่านแนะไว้อยู่เรื่อยถ้าเรานั้นเป็นคนที่ประเสริฐจริงเราก็คงต้องฟังต้องนิ่งต้องสงบเพราะกระจกส่องหน้าเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราแต่งหน้าแต่งตาแต่งคิ้วทำโน่นทำนี่ชำระร่างกายให้ดูพออยู่ได้และได้อยู่พอสมควรเราก็ยังทำได้ที่เราจะมาแต่งจิตแต่งใจแต่งความรู้สึกนึกคิดของเราไม่ให้มันวิปริตไม่มันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั้นเราย่อมจะทำได้ดีกว่าไอ้หลักปฏิบัติของเราก็คงจะต้องทำได้ถึงไม่พยายามปล่อยตัวปล่อยใจมากไปกว่านี้แล้วพอจากวันนั้นถึงวันนี้เราก็ล้มเหลวมาหลายๆเรื่องถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะฟื้นฟูตัวเองเราก็คงต้องซ้ำเติมที่เก่าที่เก่าสุดท้ายก็กลายเป็นบาดทะยักอะไรมันจะเกิดขึ้นต้องถูกตัดขาหรือถึงต้องตายด้วยความหมายนี้จึงอาศัยศาสนธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้ามากำหนดโดยหลักของการเกิดมาเป็นทุกข์เกิดมาเป็นลักษณะที่เราประเสริฐที่สุดแล้วถ้าเราได้คิดได้จากการเกิดแก่เจ็บตายโดยความหมายสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปคันเมื่อเรามาสำนึกได้สำเนียกได้ในการเกิดของเราก็จะเข้าใจอ๋อนี่เองทำให้เรารู้เรื่องอะไรต่อมีอะไรได้ดีขึ้นเราจะได้ไม่เสียหลักเพราะเรื่องของการเกิดเราจะได้ประเสริฐเพราะการเกิดที่มีหลักยืนว่าเรานั้นมีสถานที่มีคำสอนมีสิ่งที่บอกเหตุแล้วว่าเรานั้นมีอุปกรณ์พร้อมที่จะทำให้เราดีขึ้นคล้ายวันเกิดของเราถึงจะได้ชื่อว่าประเสริฐไม่งั้นการเกิดของเราก็จะเปล่าประโยชน์ไม่ได้อะไรปล่อยให้มันเวลาถึงมานึกขึ้นได้เวลาปวดท้องก็นึกถึงห้องน้ำเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็นึกถึงโรงพยาบาล เวลาอยู่ดีกินดีไม่ค่อยจะนึกถึงโรงพยาบาลหรือว่าห้องน้ำห้องส้วม แม้เหตุอื่นใดก็เหมือนกันเราไม่ควรจะถึงขนาดนั้นใจเราควรจะมีความพร้อมอยู่เสมอมีโอกาสมีกำลังมีจังหวะคันจะช่วยอะไรได้เราก็ช่วยคันจะเกื้อกูลอะไรได้เราก็เกื้อกูลเราคงไม่กินกับถ่ายเกิดกับตายกามกับเกียรติอย่างสัตว์โลกโดยทั่วไปเท่านั้นเราควรจะต้องปรับปรุงตัวเราอยู่ทุกรูปแบบว่าวันคืนล่วงไปผ่านไปเราอยู่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายวันคืนล่วงไปผ่านไปเราจะมีดีได้ดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายวันคืนล่วงไปผ่านไปเราจะหลุดพ้นจากอำนาจตัวทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายวันดีคืนดีล่วงไปผ่านไปเราจะหลุดพ้นจากอำนาจของความโกรธโลภหลงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในความทุกข์โทษเวรภัยใดๆคันเมื่อเราได้มาอบรมบ่มใจของเราเราคงได้รู้ตื้นลึกหนาบางในส่วนที่เรามีโอกาสเรามีสถานที่เรามีคำสอนเรามีครูอาจารย์พอที่จะทำให้เรานั้นคิดได้เหมือนกันว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรที่มันเหมาะสมอะไรที่มันไม่เหมาะสมอะไรที่มันงามอะไรที่มันไม่งามอะไรที่มันมีความถูกต้องที่เป็นสิ่งที่น่าจะประเสริฐกว่าและดีกว่าจากประสบการณ์ของการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตจะเป็นเหตุเป็นผลเตือนใจเราได้ทุกเรื่องทุกอย่างเรานั้นก็จะได้ไม่ตกต่ำเพราะเรื่องที่มีอยู่เรานั้นก็จะได้ไม่เสียหลักเพราะเรื่องที่มีอยู่เมื่อเราไม่ตกต่ำเพราะเรื่องที่มีอยู่ไม่เสียหลักเพราะเรื่องที่มีอยู่เราคงได้อะไรเยอะแยะไปหมดชีวิตของแต่ละคนก็อยากจะพ้นอยากจะหลุดอยากจะไม่มีอะไรที่มันจะต้องมาเดือดร้อนเหมือนอย่างเก่าเพราะเราเคยเฝ้าเคยดูเคยสังเกตอะไรต่อมีอะไรกับตัวเรามันมากต่อมากแล้วถ้าเราคิดว่าเรายังไม่เข็ดไม่จำแล้วเราคงต้องเดือดร้อนหนักกว่าทุกวันนี้แต่เราคงตกต่ำมากกว่าทุกวันนี้อาศัยว่าเรานั้นคิดได้คิดออกแล้วก็บอกได้เตือนได้ในตัวเองว่าอ๋อนี่เองเราคงจะต้องมีโอกาสได้ดีขึ้นอาศัยว่าความตั้งใจเรามีความตั้งใจว่าไม่จำเป็นจะต้องวันนั้นไม่จำเป็นจะต้องวันนี้คอยเป็นคนที่คอยเตือนคอยสอนเจ้าของว่าวันคืนล่วงไปผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่วันคืนล่วงไปผ่านไปบัดนี้เรามีอะไรดีบ้างวันคืนล่วงไปผ่านไปบัดนี้เราได้ทำอะไรให้กับสังคมบ้างวันคืนล่วงไปผ่านไปประสบการณ์สอนให้เรารู้แล้วว่าเจ็บอย่างไรปวดอย่างไรทุกข์อย่างไรสุขอย่างไรเราควรจะต้องนำสิ่งนั้นมาเตือนมาสอนตัวเราให้ได้เหตุได้ผลมากขึ้นว่าเรานั้นไม่ควรจะชะล่าใจเรานั้นไม่ควรจะประมาทเรานั้นไม่ควรจะเผลอเมื่อเราไม่ประมาทไม่เผลอแล้วเราคงจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราคงจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเราคงจะเห็นจะรู้จะดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของธรรมะปฏิบัติจะทำให้เราเข้าใจตัวเราเองว่าอ๋อมีลักษณะอย่างอาศัยใจมีหลักพอใจเรามีหลักแล้วมันก็มีหลักยึดกันเองในส่วนธรรมะปฏิบัติเราก็บอกว่ามีหลักยึดพิจารณาเราว่ามีหลักยึดคอยเตือนคอยสอนคอยสั่งกันไว้ว่าอย่าเชียวนะเกิดแล้วนะอยู่แล้วนะมีโอกาสแล้วนะมีจังหวะแล้วนะอย่ามากกว่านี้นะอย่าซ้ำเติมตัวเองมากกว่านี้พึงเตือนพึงสอนว่าเราถ้าเราต้องตายวันนี้คืนนี้เราก็คงพอมีอะไรเป็นหลักเป็นฐานที่ว่าปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิทาโหนติปานินันติบุญเป็นตัวกำหนดให้เรานั้นมีภพนี้ภพหน้าที่ดีขึ้นก็เรารู้ว่าเรามีวันนี้แล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าเราเป็นคนที่มีโอกาสมีความสมบูรณ์สมประกอบทุกด้านแล้วถ้าเราไม่ประมาทถ้าเราไม่มัวเมาถ้าเราไม่เลินเล่อถ้าเราไม่เผลอตัวเผลอใจถ้าเราก็คงได้อะไรดีขึ้นเยอะแยะไปหมดอคาจโรตถาคตาตถาคตเจ้าก็เป็นเพียงผู้ตรัสบอกเท่านั้นเองครูบาอาจารย์ท่านก็มากำหนดตามเหตุปัจจัยเป็นอย่างเดียวกันนำหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนมาชี้แจงมาอธิบายเพื่อขยายผลให้เราทุกคนได้คิดว่าเปิดใจกว้างแล้วจะได้รู้ว่าผิดถูกชั่วดีต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะที่มาที่ไปของแต่ละคนแล้วเราก็จะได้ไม่ละคนปะปนด้วยสิ่งที่กล่าวว่าเป็นเครื่องตกต่ำทางด้านจิตใจจากประสบการณ์ต่างวันต่างเดือนต่างปีที่เรามีอยู่จะทำให้เราเป็นคนที่เย็นขึ้นหนักแน่นขึ้นมั่นคงขึ้นการตามระวังรักษาการสำรวมสำเนียกสำนึกการที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสเช่นนี้จะทำให้เป็นบุคคลที่มีโอกาสมาก การวกไปสู่ที่เก่าที่เดิมก็คงจะยากอาศัยว่าเพียรประจำสม่ำเสมอคอยตามระวังรักษาคอยตามสังเกตสังกาแล้วสภาพสิ่งแวดล้อมก็อย่าประมาทคอยพยายามขนขวายให้เกิดให้มีขึ้นคำว่าบุญกุศลคุณงามความดีชาติของการเกิดก็จะได้ชื่อว่าประเสริฐที่เกิดมาเป็นมนุษย์และเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสมบูรณ์ที่สุดคือโอกาสเช่นนี้สร้างฐานให้สมบูรณ์สร้างศีลให้สมบูรณ์และสร้างภาวนาฟังเทศฟังธรรมอันเป็นยาใจที่จะอบรมบ่มตัวเราให้เป็นคนที่เห็นความต่างเห็นความเป็นอยู่ที่เป็นมนุษย์ที่มีความวิเศษและประเสริฐสุดอยู่ตรงที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัตินี่เองจึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งผลคือข้อวัดปฏิบัติให้เราทุกคนได้พ้นทุกข์ดังที่ตั้งใจจะพ้นทุกข์โดยทั่วกัน
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนเรานั้นจะว่าไปก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในบรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่มีการแตกต่างกันหลายประการประการที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้สัตว์อื่นทั้งหลายที่เกิดมาได้รับการฝึกสอนจากพ่อแม่ก็เพียงแต่ให้รู้ถึงวิธีการดำรงความเป็นอยู่อย่างธรรมดาของสัตว์หรืออาศัยสัญชาตญาณที่มีอยู่ในตัวนั้นส่วนคนนั้นนอกจากความรู้ที่ได้รับมาตามธรรมชาติแล้วยังมีสติปัญญาที่จะค้นคว้าหาความรู้สืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษมีตำรับตำราเป็นอันมากซึ่งได้เขียนไว้ให้คนชั้นหลังได้เรียนรู้ถึงวิชาการและขนบธรรมเนียมประเพณีอันชอบด้วยศีลธรรมปัญญานี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่คนจะต้องนำไปใช้ในทางที่ดีที่ชอบประกอบกับตำราและขนบธรรมเนียมประเพณีอันมีมาแต่โบราณกาลนั้นแต่ถ้านำเอาปัญญาไปใช้ในทางที่มิชอบปราศจากศีลธรรมคนก็จะเลวกว่าสัตว์พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 กรกฎาคม 2501

รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบตั้งกรรมธิการติดตามเงินกู้400ล้านบาทรัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณายัตติขอให้สภาตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน400ล้านบาทมีพรรคกล้าทำพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ร่วมเสนอญัตติโดยนายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนอภิปรายการใช้เงินกู้พ.ร.ก.ดังกล่าวพบพิรุธหลายประการหลังจากสมาชิกอภิปรายครบถ้วนแล้วที่ประชุมเห็นตรงกันให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทจำนวน25คนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store
6: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
12: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมธรณีเผยสาเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ขนาดรุนแรง 7.8 ส่งผลให้บ้านพังเตือนสึนามิตามแนวชายฝั่งพบเปลือกโลกในทะเลมุดตัวลงใต้แผ่นโลกยูเรเซีย8มิถุนายนเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 ระดับความลึก 55.2 กิโลเมตรบริเวณจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคาบบารานทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ประมาณ26กิโลเมตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานถึงเหตุแผ่นดินไหวในฟิลิปปินส์ว่าสาเหตุเกิดจากแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียทั้งเหตุนี้ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนประชาชนในเมืองเจเนอรัลซีเนียสซิตี้พังถล่มลงมาและทางการได้มีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิตามแนวชายฝั่งอย่างไรก็ดีแผ่นดินไหวดังกล่าวที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคาบารานทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: แขนวิชิมาศ9แต้มมาเล่นทายกันดีกว่าดูสิว่าใครจะไวกว่ากัน
1: ได้เลยฉันน่ะไวอยู่แล้ว
2: แล้วเล่นยังไงล่ะ
0: มองไปข้างหน้าคอยฟังให้ดีนะฉันพูดคำว่าอะไรก็ให้ชี้ไปที่ตรงนั้นเตรียมตัวเท้าแขนเท้า
1: เล่นอะไรก็ไม่รู้ง่ายจังเลย
0: ง่ายแน่นะฟังคำสั่งต่อไปเท้าแขนชี้ผิดทั้งคู่เลย
2: อ้าวก็ชี้ทั้งเท้าและทั้งแขนไม่ถูกหรอ
0: ไม่ถูกสิเพราะฉันพูดเท้าแขนติดกันเป็นคำเดียวนี่ต่างหากที่เรียกว่าเท้าแขนเท้าแขนคือที่สำหรับวางแขนเท้าแขนเป็นคำของเก้าอี้สำหรับวางแขนคำว่าเท้าเขียนสระเอาแต่นิยมออกเสียงยาวเป็นเท้า
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ